0: นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะง
1: ั้
0: นอย่างที่บอกมันเป็นที่พึ่งอาจจะสุดท้ายนะของชาวบ้านอ่ะ
1: เนาะถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้
2: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: นาฬิกาของวันพุธที่3มิถุนายนค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
4: ครับผมในเช้าวันนี้เรา2คนนะครับก็นำข่าวมาเสนอกันตั้งแต่6นาฬิกาแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามพวกเราได้ทางเพจ Facebook ของ FM 100.5 และเพจ Facebook ของ Good Morning ASEAN รวมทั้งการไลฟ์สดทาง TikTok ด้วยนะครับฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ไลฟ์ทาง TikTok ให้เราด้วยนะครับจะได้ทำให้คุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยสามารถที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับจากพวกเรานะครับมีการทักทายมาจากคุณไอออนเกิร์ล950จากสวัสดีจากหัดใหญ่นะครับคุณเอ็มเพรสแล้วก็คุณมิกกี้บ้านเราเด็กของคอมเมนต์บอกบ้านเราอ่ะร้านขายยายังควบคุมไม่ได้เลยนะคนไม่จบเภสัชยังขายได้เลยอุ้ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับถ้าเลือกเอากับร้านที่เขามีแบรนด์เนี่ยเขาจะมีเภสัชกรอยู่ตลอดเลยนะครับคุณฟังครับคุณมิกกี้ครับที่จะเห็นท่านใดบ้างครับ
3: มีหลายท่านเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึงบ้างแล้วคุณสุภชัยมาเป็นท่านแรกนะคะแล้วก็คุณลอร่าจีนสวัสดีค่ะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าวันนี้หยุดมาออกกำลังกายค่ะโอแข็งแรงจังเลยนะคะขอให้ไปถึงเป้าหมายนะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตคุณยุทธพงศ์สวัสดีมาจากอำเภอสอดแม่ตากค่ะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะอุณหภูมิ25องศาอากาศดีมากเลยนะคะคุณหมูก็ทักทายมาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสนะฮะ PM 2.5 เป็นสีเหลืองค่ะคุณอาพรก็สวัสดีทักทายเรามาเช่นกันนะคะบอกว่ารายการนี้เป็นรายการสุดยอดข่าวสารขอบพระคุณนะคะคุณกนัทภาค่ะสวัสดีมาจากภูเก็ตบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสค่ะมีคุณชวรีคุณเบียร์คุณสกรินคุณเดชเดชาคุณเสือนอนไม่หลับและก็คุณเดชเดชาบอกว่าดอยหลวงเชียงดาวเช้านี้24องศาอากาศดีเข้าไปอีกนะฮะสวัสดีคุณกฤษมนจากจังหวัดมหาสารคามด้วยค่ะคุณวรวุฒิคุณสมบัติเห็นแก้วคุณหัวหน้าหลอดน้อย
4: ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: มีทางติ๊กต็อกที่เห็น
3: เชิญพี่
4: คุณอะไรคุณอะไรนะใช่ไหมทางนี้เห็นทางติ๊กต็อกนี่เห็นคุณอโนไทยแล้วก็คุณหมูไม่รู้ว่าหมูเดียวกันหรือเปล่านะครับสวัสดีพี่เจเจด้วยครับ
3: ค่ะขอบคุณมากค
4: ่
3: ะ
4: ก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับในเรื่องทางลอด SME อาเซียนในยุคต้นทุนพุ่งเนี่ยเราไปฟังข่าวดีเรื่องของการไปดูเรื่องของประวัติศาสตร์ไปท่องเที่ยวให้พักผ่อนหย่อนใจให้สบายตัวกันนะครับที่ประวัติศาสตร์ครั้งแรกแห่งปีที่คุณไม่ควรพลาด The Legend's Tale 2แควร์อโยธยากับ3กูรูแห่งยุค FM 100.5 Mcot News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองชราพระราชสมภพสู่ราชธานีอโยธยา3วัน2คืนนะครับวันที่เดินทางคือ3ถึง5กรกฎาคมนี้นะครับตอนนี้เหลือ10ที่สุดท้ายไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาจากที่ไหนไม่ได้รวมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์สูงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริป3เส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนนะครับวันแรกเนี่ยมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในพระเบญจภาคีสเปเชียลดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์กโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยครับ
3: ใช่ค่ะวันที่2ก็ไปเยือนพระราชวังจันทน์นะคะและก็มุ่งไปสู่อยุธยาค่ะล่องเรือนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นค่ะส่วนวันที่3นะคะจะได้ชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุด้วยนะคะไฮไลท์ก็คือจะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดค่ะกับกูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุตานจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะนะคะการเดินทางสะดวกสบายนะคะรถโค้ช VIP ค่ะกินเที่ยวอย่างเหนือระดับเลยทีเดียวนะคะสามารถ จองที่นั่งนะสำรองที่นั่งได้ตอนนี้เพราะว่ามีจำนวนจำกัดมากนะคะในจำนวนราคา 15,900 บาทโทรได้ที่0944833096เบอร์ที่2ค่ะ0943966649และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0868251444ค่ะรีบจองด่วนเลยนะคะมีจำนวนจำกัดค่ะ
4: เหลือ10ที่สุดท้ายเท่านั้นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมไปรายงานต่อนะครับเมื่อวานนี้นำเรื่องของ Democracy Perception Index ประจำปี2569นี่นะครับซึ่งเป็นงานวิจัยของ AllianceBoard of Democracy Foundation ซึ่งผู้นำขององค์กรนี้เลขาธิการเขาก็คืออองเดรฟ็อกรัสมูซีนะครับซึ่งเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการนาโต้ด้วยนะครับในเรื่องประเด็นที่อันดับแรกเนี่ยเขาพูดถึงว่าภัยคุกคามมองว่าประเทศไหนเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดนะครับ 24,000 คนตอบบอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตามด้วยรัสเซียแล้วก็อิสราเอลนะครับส่วนในเรื่องของที่2หัวข้อที่2นี่ก็บอกฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่เป็นที่นิยมเลยนะครับบนโลกใบนี้ซึ่งอเมริกามีฐานทัพมากกว่า700แห่งทั่วโลก86ประเทศเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพอยู่ในดินแดนของพวกเขานะครับทีนี้ในหัวข้อต่อไปก็คือภาพลักษณ์เชิงลบของสหรัฐอเมริกานะครับจากการรายงานนี้นะครับเขาบอกว่าไปสำรวจนะครับผู้คนทั้งในยูเรเซียคือช่วงต่อระหว่างเอเชียกับยุโรปแล้วก็ในยุโรปส่วนใหญ่รวมทั้งพื้นที่ในแอฟริกาหรือแม้แต่ในอเมริกาเหนือเองนะครับรวมทั้งอเมริกากลางและอเมริกาใต้ก็บอกเป็นมุมเดียวบอกเหมือนกันนะครับมุมมองเชิงบวกของอเมริกาเนี่ยลดลงอย่างหัวภาพยกเว้นที่เวเนซุเอลานะครับซึ่งอันนี้ทางรายงานเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะไม่สะท้อนถ้าคุณไปถามใครนะครับประเทศไหนบ้างที่จะชอบให้อเมริกาประเทศอื่นเข้ามาลุกลามแล้วบอกว่าโอ้ชื่นชมประเทศนี้นะครับแต่เขาบอกว่ารายงานนี้เนี่ยผลการสำรวจสำรวจทั้งหมดนะครับจาก83ประเทศที่ไปสำรวจเนี่ย63ประเทศบอกมุมมองที่เป็นเชิงบวกเนี่ยมองจีนว่าเป็นบวกมากกว่าสหรัฐอเมริกานะครับแล้วถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องเลือกนะจะเป็นจะต้องเลือกครบใครเลือกจีนเลือกจีนนะครับเป็นบวกมากกว่าอเมริกาถึง53จุดนะครับซึ่งเขาบอกว่ารายงานตรงนี้เนี่ยครอบคลุมไปทั้งแอฟริกาแล้วก็ตอนใต้ในแถบซาฮารารวมทั้งในคาบมหาในคาบสมุทรแปซิฟิกด้วยนะครับก็ทุกที่ทั่วโลกความนิยมอเมริกันลดลงหันไปนิยมจีนมากกว่าครับ
3: ค่ะขอกลับมาที่ประเด็นก่อน7นาฬิกาอีกสักครั้งนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้อย่างเล่าไปไม่ครบทั้งเรื่องนะคะคือท่าทีของกัมพูชาเนี่ยก็แตกต่างไปนะคะจากท่าทีของรัฐบาลไทยนะคะหลังจากที่ไทยเรา ยกเลิกสมช.นะคะมีมติเห็นควรยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็น MOU ที่ใช้ในการพิจารณาแก้ปัญหาพิพาททางทะเลเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางกัมพูชาเนี่ยค่ะเขาก็เลือกใช้ช่องทางกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนะคะภายใต้อนุสัญญาของสหประชาชาติที่เรียกว่า UNCLOS เนี่ยซึ่งก็แตกต่างจากท่าทีของไทยนะคือไทยเราเนี่ยต้องการที่จะเจรจาหารือกันก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะกัมพูชาบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็คือวันอังคารที่2มิถุนายนค่ะได้แต่งตั้งปรักสุคนนะรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้แทนนะพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กและฝรั่งเศสเป็นผู้ประนอมนะคะเป็นคณะผู้ประนอมแล้วก็ได้ยื่นเรื่องนี้ต่อสหประชาชาติแล้วรวมทั้งแจ้งมายังรัฐบาลไทยแล้วด้วยนะฮะความเคลื่อนไหวของกัมพูชาครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแนวทางที่อาจจะแตกต่างกันนะคะจากแนวทางของประเทศไทยนะคะในการแก้ปัญหาข้อพิพาทชายแดนที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยไทยเราเคยระบุค่ะว่าในเมื่อกัมพูชาก็เป็นพึ่งจะเข้ามาเป็นภาคีของ UNCLOS เพราะฉะนั้นเราก็จะไปใช้กรอบของ UNCLOS น่ะในการจับให้กัมพูชาเนี่ยดิ้นไม่หลุดนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะคะท่าทีที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของกัมพูชาแล้วก็ไม่ยึดมั่นอยู่ในคำพูดนะคะมักจะดิ้นอยู่ตลอดปริ้งไปทางนู้นปริ้งไปทางนี้นะคะแต่ว่าพอมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าฝั่งไทยเราก็คงจะกำลังหาทางนะคะในการที่จะตอบโต้นะคะกับกรณีความเคลื่อนไหวล่าสุดของกัมพูชาน่าสน ใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็รัฐบาลกัมพูชาก็ยังมีการระบุด้วยนะว่าไทยเราเนี่ยมีเวลา21วันในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมฝ่ายไทยนะคะจำนวน2คนต้องติดตามกันต่อค่ะ
4: ก็ขอให้ความขัดแย้งนี่มันจบลงเร็วๆนะครับในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนถังรอด SME อาเซียนในยุคต้นทุนปุ้งเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning อาเซียน
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการหาทางรอดให้กับ SME ไทยนะคะในยุคที่ต้นทุนพุ่งสูงขนาดนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะ
5: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
3: ค่ะเช้านี้อาจารย์อยู่ที่กรุงจาการ์ตา
6: หรือเปล่าครับอยู่จาการ์ตาครับครับ
3: ค่ะเจออาจารย์ทุกครั้งก็หน้าตาแจ่มใสทุกครั้งเลยนะคะแสดงว่ามีความจริงใจทำงาน
6: ขอบพระคุณครับครับ
3: ค่ะอ
4: าจารย์สดใสด้วยสีเหลืองนะฮะอาจารย
6: ์ใช่ครับเราต้อง
3: ผ้าขมพันอีกเช่นเคยไหมคะ
6: สดใสยามเช้าครับครับครับ
4: วันนี้เหมือนคุณอะไรเหมือนคุณอัสตาลีที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้ก็บอกว่าตื่นมาต้องสดใสก่อนเพื่อไว้เตรียมรับกับความไม่สดใสและข่าวร้ายในตลอดวัน
6: ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะใช่ครับ
3: อาจารย์คะในภาวะที่โลกเรายังคงผันผวนอยู่ณขณะนี้นะคะสหรัฐอิหร่านยังหาทางออกเรื่องการเปิดปิดช่องแคบฮอร์มูซไม่ได้SME ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของอาเซียนในยุคปัจจุบันนี้เราจะรอดได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
6: ผมคิดว่าถ้าเราจะหาทางรอดเนี่ยมันต้องเข้าใจสาเหตุก่อนนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยที่มันทำมาหากินยากคุณหายกำไรหดเนี่ยมันเกิดจากอะไรขึ้นบ้างนะครับผมคิดว่า SME ของไทยแล้วจริงๆของอาเซียนเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันหมดนะครับเวลาเราพูดคำว่า SME เนี่ยมันคือ 95% ของ GDP ของอาเซียนนะครับผู้ประกอบการในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็น SME นะครับแล้วก็ S มากมากด้วยนะครับก็คืออาจจะพูดถึงอารมณ์ประมาณสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับมีคนงาน 2-3 คนนะครับใช้บ้านตัวเองเป็นโรงงานแล้วก็มีรถกระบะส่งของสักคันหนึ่งไอ้นี่คือสภาพของ SME ที่กำลังเผชิญกับการปิดล้อมนะครับของความท้าทายอย่างน้อยที่สุด4เรื่องนะครับผมเองสนใจเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องภูมิเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศก็เลยให้น้ำหนักนะครับกับ3เรื่องที่เป็นเรื่องต่างประเทศแล้วก็อีก1เรื่องที่เป็นเรื่องปัจจัยภายในนะครับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีสมุทัยถูกต้องไหมครับเหตุแห่งทุกข์นะครับเพราะนั้นเหตุแห่งทุกข์อย่างแรกสุดเลยมันเป็นเพราะว่านาทีนี้เนี่ยมันมีความขัดแย้งกันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่ามันใช้มหาอำนาจที่ขัดแย้งกันเนี่ยใช้เครื่องมือทางภูมิเศรษฐศาสตร์ในการทำหันกันเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะเห็นสงครามที่อิหร่านยังไม่จบแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าคู่ขนานไปเนี่ยสงครามเศรษฐกิจสงครามภาษีสงครามเทคโนโลยีมันก็เกิดคู่คู่กันไปด้วยนะครับตรงนี้มาทำให้ supply chain มันขาดสะบั้นและต้นทุนของผู้ประกอบการทุกท่านมันสูงขึ้นโอกาสในการทำมาหากินมันน้อยลงนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับ ประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันทำให้คู่แข่งของเราเก่งขึ้นนะครับและบางทีทำให้เราอาจจะไม่เก่งพอนะครับก็คือเรื่องของการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีนะครับ SME เนี่ยยังมีความเข้าใจผิดอยู่เยอะนะครับว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องแพงเทคโนโลยีเป็นเรื่องซับซ้อนนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ในโลกความเป็นจริงมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วปัจจัยตัวนี้มันจะเป็นปัจจัยช่วยถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานนะครับประเด็นที่3เลยก็คือมันมีรูปแบบการกีดกันทางการค้าใหม่ๆแล้วมันมีปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องนึงด้วยนั่นก็คือเรื่องของโลกร้อนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสภาวะเอลนีโยกับลานีญาที่มันรุนแรงมากๆนะครับเราพูดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้มันเริ่มเห็นชัดแล้วแหละว่าช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงนะครับที่ประเทศไทยเราจะเจอกับสภาวะน้ำท่วมนะครับเพราะนั้นไอ้ extreme weather conditions หรือว่าตัวของสภาวะภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยแล้วในขณะเดียวกันนอกจากควบคุมไม่ได้ต้นทุนมันเสียไปแล้วใช่ไหมครับผลิตการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาลส่งออกไปบางประเทศยังใช้เครื่องมือพวกนี้กีดกันทางการค้าอีกนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นภายในประเทศนะครับประเด็นภายในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจเรามีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของแน่นอนช่องทางการทำมาหากินในประเทศนะครับเรากำลังพูดถึงลูกค้าที่เปลี่ยนกลุ่มไปเปลี่ยนพฤติกรรมไปเปลี่ยนเจเนอเรชันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องปรับตัวตรงนี้ถ้าเราไม่ทันด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยการดำเนินกิจการของเราก็จะมีปัญหานะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากเรื่องที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีนะครับคุณสุชาติ คุณวัชรินทร์และผมเนี่ยโตมาในยุคซึ่งคอมพิวเตอร์ราคาครึ่งนึงเป็นหลายๆแสนบาทแล้วการใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากถูกต้องไหมครับยิ่งถ้าจะเอาซอฟต์แวร์มาใช้ในการบริหารธุรกิจเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนอย่างแรกสุดคุณต้องมีแผนก IT คุณต้องจ้างคนที่จบวิศวกรจบวิทยาศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์มาทำงานมันยุ่งยากซับซ้อนแล้วซอฟต์แวร์แต่ละตัวเนี่ยบางตัวมันแพงกว่าฮาร์ดแวร์ด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับระบบบัญชีระบบบริหารบุคคลระบบบริหารทรัพยากรเนี่ยมันพูดกันเป็นหลายๆล้านดอลลาร์สหรัฐสมัยก่อนแต่ณปัจจุบันไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับบริษัทเทคทั้งหลายรู้เพนพอยต์อันนี้ดีครับเพราะนั้นปัจจุบันด้วยความช่วยเหลือของ AI เนี่ยการสั่งงานการใช้งานมัน user friendly มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวอย่างที่2 มันถูกลงครับเมื่อก่อนนี้ซอฟต์แวร์พวกนี้ราคาพูดกันเป็นล้านเดี๋ยวนี้ใช้กันเป็นจ่ายรายเดือนถูกต้องมั้ยครับเดือนนึงเนี่ยหลักร้อยถูกต้องมั้ยฮะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันแพงอย่าคิดว่ามันยากแล้วต้องพยายามที่จะเดินหน้าหาทางที่จะทำให้เราเข้าทันเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะนั้นอย่างผมเองทำงานอยู่ที่ ASEAN Foundation อย่างเงี้ยนะครับเราก็พยายามที่จะทำโครงการในการที่จะช่วยผู้ประกอบการของเราให้อย่างแรกสุดเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่พวกนี้มาใช้ในการดำเนินกิจการของท่านได้ไหมเรามีโครงการชื่อว่า AIM ASEAN ครับ AIM ย่อมาจาก AI for MSME Advancement in ASEAN นะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราพุ่งเป้าไปที่11ประเทศอาเซียนทำยังไงถึงจะสอนให้พวกเขาสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาใช้ในการทำธุรกิจได้ตั้งแต่พูดถึงเรื่องของการซอร์ซิ่งสินค้าใช่ไหมครับหาวัตถุดิบมาถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรบริหารเงินบริหารต้นทุนนะครับเพราะปกติเวลาเราพูดถึงการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องบริหารเงินเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วอันนี้เป็นจุดอ่อนของ SME เพราะ SME ส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักผลิตภัณฑ์ของตัวเองดีเพราะทำมากับมือแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของเงินพูดถึงเรื่องของการขายพูดถึงเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงต่างๆตรงนี้มันหายไปเลยซึ่งเอาเข้าจริงๆ AIเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถที่จะช่วยได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะสู้กับตัวของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรถูกต้องไหมครับเราเห็นชัดเจนนะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราโครงสร้างประชากรเราเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มขั้นการบริโภคเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งสภาพเศรษฐกิจเราเห็น K shape ชัดเจนก็คือคนรวยก็รวยซะจนรวยจนไม่ไหวแล้วอ่ะถูกต้องไหมครับในขณะที่คนจนก็เยอะแต่คนที่หายไปก็คือค คนตรงกลางเพราะนั้นเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยเข้าสู่ K-shape ดังนั้นรูปแบบการขายซึ่งปกติตลาดที่มันใหญ่ที่สุดง่ายที่สุดมันคือตลาดชนชั้นกลางตอนนี้มันหายไปอ่ะมันกลายเป็นถ้าคุณไม่ต้องขายของแพงสุดไปเลยก็ต้องขายของถูกสุดไปเลยสำหรับข้างบนกับข้างล่างแต่ตรงกลางมันว้าวเพราะฉะนั้นคำถามคือแล้วเราจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยทำให้เราสามารถปรับตัวกับสภาพสังคมแบบนี้ได้ยังไงนะครับเรามีโครงการชื่อว่าอาเซียนโซ together นะครับโซอาร์เนี่ยแปลว่าทะยานเราอยากจะให้ผู้ประกอบการ SME ของอาเซียนเนี่ยทะยานไปพร้อมกันแต่ในขณะเดียวกัน SOAR SOAR ที่แปลว่าทะยานเนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวย่อเหมือนกันว่ามัน supporting our artisan and retailers นะครับก็คือช่วยกัน support ช่างฝีมือแล้วก็ผู้ค้าปลีกของเรานะครับเพราะนั้นเราก็จะมีแพลตฟอร์มผ่านทาง TikTok Live นะครับทำให้เราสามารถที่จะขายสินค้าได้เก่งขึ้นนะครับขายสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้วเอาความต้องการของลูกค้าที่มันเป็นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงสินค้าของเราได้อีกทีนึงเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีเอาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานละแต่ก็ต้องอย่าลืมอีกอย่างนึงด้วยอีกอย่างนึงก็คือไม่ใช่มีคนดีเท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีคนเลวก็ใช้เทคโนโลยีเยอะถูกต้องไหมครับแล้วผู้ประกอบการที่ปรีพรามเข้าสู่โลกออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มเนี่ยบางทีนึกแต่เรื่องหน้าบ้านนึกแต่เรื่อง user interface ว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของเรายังไงแต่ลืมเรื่องหลังบ้านเพราะฉะนั้นที่ ASEAN Foundation เนี่ยเรามีโครงการชื่อว่า ASEAN Foundation Mastercard Cyber Resilience Program for SME ครับคือ Mastercard ที่เป็นบริษัทการเงินขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยเขาจะมีซอฟต์แวร์เลยครับในการที่จะเข้ามาทดสอบเจาะระบบของท่านลองเจาะระบบของท่านซิว่าถ้าท่านโดนโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยท่านมีโอกาสสูญเสียเงินสูญเสียลูกค้าสูญเสียข้อมูลสูญเสียอะไรบ้างแล้วเขาจะทำเป็นข้อเสนอแนะครับว่าเพื่อแก้ไขปัญหานั้นท่านต้องทำเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ครับคือเรื่องที่เราเองเตรียมตัวได้เมื่อเทียบกับถ้าเราจะพูดถึงสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมครับอันนี้ SME ทำอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมความขัดแย้งทางด้าน geopolitics สงครามการค้าไอ้นี่ SME ทำอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมครับเรื่องที่เราพอจะทำได้ก็คือทำตัวเร็วให้เท่าทันเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นอ่ะมาปรับใช้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะทนกับไอ้3สภาวะที่เหลือได้ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศมาตรการกีดกันทางการค้าจากภูมิอากาศหรือเรื่องของโครงสร้างตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับ
7: การทำระอาเซียนเอมอาเซียนอาเซียนซอร์อาเซียนฟาวเดชั่นมาสเตอร์คาร์ดโปรแกรมเหล่านี้ผู้คนจะเข้าถึงได้ไงครับอาจารย์ครับ
6: เข้าไปที่โซเชียลมีเดียทุกอันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์TikTok YouTube นะครับ Instagram เซิร์ชคำเดียวครับว่าอาเซียนฟาวเดชั่นครับตรงนั้นจะเป็นต้นทางที่ทำให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุด SME ต้องบาลานซ์ด้วยนะครับระหว่างโลกออนไลน์กับตัวครอบครัวของเราต้องบาลานซ์ด้วยนะครับระหว่างองค์กรกับความเก่งของผู้บริหารเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอย่างอีกโปรแกรมหนึ่งชื่อ AI Ready ASEAN เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าภายใน2ปี3ปีเนี่ยเราจะต้องทำให้คน5ล้านคนสามารถใช้ AI ได้อย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบล่าสุดตัวเลขที่ผมเพิ่งเช็คเมื่อคืนนี้ตอนนี้เราทำไปได้ 8.3 ล้านคนแล้วครับ
3: โอ้โหทะลุ
6: สามารถที่จะทำให้คนเข้าสู่ AI ได้ 8.3 ล้านคนแล้วครับแล้วเราใช้งบประมาณเพียงแค่160ล้านบาทเท่านั้นเอง
3: อืมค่ะอาจารย์คะมีการจำแนกสถิติไหมคะว่าคนจากชาติไหนในอาเซียนที่เข้าไปเทคคอร์สของอาเซียนฟาวเดชั่นต่างๆที่จัดขึ้นมามากที่สุดค่ะ
6: แน่นอนครับอันดับ3อันดับแรกนะครับ1ก็คืออินโดนีเซีย
3: อินโดนีเซีย
6: 2กับ3เนี่ยพอๆกันคือเวียดนามกับฟิลิปปินส์
3: ไทยหายไปไหน
6: เออไทยเราไปท้ายครับครับใครเราอยู่ในท้ายนะครับก
7: ็คืออ
6: ันหนึ่งซึ่งเราเข้าใจนะครับว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยบางทีแค่ทำงานเฉพาะเท่าที่ท่านทำอยู่เนี่ย มันก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดแล้วอะ มีเวลาท่านก็อยากที่จะพักผ่อนถูกต้องไหมครับแต่ว่าคำถามพักผ่อนถ้าท่านอยากจะทำใ บริษัทของท่านโตท่านอยากจะเจริญเติบโตได้แล้วก็ไม่ถูกทำให้ต้องกระชากเปลี่ยนแล้วกลายเป็นคนที่ในที่สุดอาจจะธุรกิจไปไม่ได้เนี่ยมันต้องแบ่งเวลาในเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรด้วยนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเราเองอยู่ในสภาวะซึ่งค่อนข้างสบายอ่ะเราก็จะคุ้นชินถูกต้องไหมครับตลาดในประเทศเรามันก็ใหญ่พอที่มันจะไปได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าอยากจะโตกว่านี้จะทำยังไงเมื่อเทียบกับลองนึกภาพดูว่าในอินโดนีเซียเนี่ยตลาดเขา290ล้านประชากรอ่ะเขาก็ต้องสู้อ่ะถูกต้องไหมครับในเขาโครงสร้างคล้ายๆเราเลยนะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยคือมีเจ้าใหญ่ผูกขาดตลาดซึ่งพวกนี้ก็แบบผูกขาดจริงๆร่ำรวยมหาศาลจริงๆนะครับแล้วก็มีคนเล็กคนน้อยอ่ะถูกต้องไหมครับซึ่งคนเล็กคนน้อยเองก็เจอปัญหาแบบเราอ่ะปัญหาคอร์รัปชันใช่ไหมครับปัญหากฎระเบียบที่มันล้าหลังปัญหาเรื่องของโครงสร้างประชากรปัญหาอะไรต่อไม่ได้มันลักษณะไม่ต่างกันมากแต่คำถามก็คือแล้วทำไมเขาพัฒนาตัวเองทำไมเขาลุกขึ้นมาแล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วของพวกนี้มันมีต้นทุนด้วยถูกต้องไหมฮะแล้วถ้าเกิดเขาทำได้คำถามคือแล้วทำไมเราไม่ทำล่ะ
4: ค่ะเราดูซีรีส์แนวตั้งในการพักผ่อนครับอาจารย
6: ์โอ้แต่ซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเมื่อก่อนมาทางจีนเยอะหลังๆทางฝรั่งก็ไม่เบาถูกต้องไหมครับเนี่ยมันทำให้เห็นครับว่านาทีนี้เนี่ยทุกคนต้องปรับตัวคุณจะไปทำหนังฮอลลีวูดเรื่องนึงลงทุนเป็นร้อยล้านคุณจะทำซีรีส์ฉายทางช่องทีวีเรื่องนึงเป็นล้านหรือคุณทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งแบบต้นทุนอยู่ที่หลักไม่กี่หมื่นแต่ในที่สุดแล้วคุณมีคนดูคุณมีสปอนเซอร์คุณหาช่องทางได้คุณปรับตัวของคุณไอ้เรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจถูกต้องไหมครับปรับตัวและสร้างสมดุลนะครับเพราะนั้นผมคิดว่า SME ของเราอ่ะคงจะต้องเริ่มนึกถึงเรื่องพวกนี้บ้างเพราะถ้าจะมุ่งแต่เฉพาะผลิตแล้วก็ดูว่าสินค้าทำไมขายไม่ออกเลยอ่ะโอ้ผลิตเหมือนเดิมต้นทุนสูงขึ้นทำไมไม่เปลี่ยนวิธีผลิตทำไมไม่มองไปที่ตลาดอื่นๆบ้างถูกต้องไหมครับทำไมไม่มองไปที่แหล่งทรัพยากรที่อื่นๆบ้างตอนนี้กระแสภาพนิยมกระแสสงครามการค้ามาแรงสัปดาห์ที่แล้วถ้าคุณวัชรินทร์กับคุณสุชาติจำได้เลยยังคุยกันอยู่เลยเรื่องกรณีของอินโดนีเซียที่อยากจะผูกขาดการส่งออกทรัพยากรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันรุมเร้ามากแล้วมันทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้เราคงจะต้องอย่างแรกสุดที่พูดมาทั้งหมดอ่ะอยากจะบอกว่าเราคงจะต้องปรับปรุงทัศนคติปรับปรุงmindsetของเราอ่ะให้เราลุกขึ้นมาอย่ามัวแต่คิดว่าคนโน้นคนนี้ต้องช่วยนะครับเพราะไอ้ความช่วยเหลือเนี่ยมันมีอยู่เต็มไปหมดอยู่แล้วคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาแล้วมองไปหาความช่วยเหลือเหล่านั้นแล้วใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือเหล่านั้นหรือเปล่า
3: ค่ะในระหว่างที่ฟังอาจารย์ไปด้วยก็หาข้อมูลไปด้วยนะคะว่าในบ้านเราเนี่ยมีกลุ่มผู้ประกอบการ SME นะคะมากถึง 99.5% เลยทีเดียวค่ะแต่ว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพียงแค่ 34% ของ GDP เท่านั้นนะคะทำไมตัวเลขมันถึงได้ห่างกันมากขนาดนี้ถ้าหากว่าสัปดาห์หน้าอาจารย์ยังไม่พบประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นเด่นนะคะอยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องนี้เหมือนกันนะ
4: ค
3: ะ
4: ว่ามัน
3: ขาดช่วงอะไรกันยังไงตรงไหนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติสิงห์แสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและวันนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะพี่ต้นคะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนคุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
8: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
9: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่3เดือนมิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเมื่อวันที่2มิถุนายนค่ะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นับเป็นอภิลักขิตการสำคัญสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา175และมาตรา179ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา261ทวิวรรค2แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวในมาตรา7บัญญัติว่าผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลง1ใน3จากกำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเว้นแต่ผู้ได้รับการปล่อยตัวเป็นผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา8ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปและมาตรา8ภายใต้บังคับมาตรา10มาตรา11มาตรา12มาตรา13มาตรา15มาตรา16และมาตรา18นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว 1. ผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดีซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่ต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับทำให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเป็นผู้เข้าข่ายตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะโปรดเกล้าอภัยโทษเฉลิมพระราชินีโอกาสพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา4รอบทักษิณได้ปล่อยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทำให้ทักษิณอดีตนายกผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเข้าข่ายได้รับการปล่อยตัวค่ะ
1: ครับมาต่อที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาครับหลังจากคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแถลงยื่นหนังสือต่อเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญากฎหมายทะเลนะครับหลังจากรัฐบาลไทยยกเลิก MOUCC ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไทยนั้นไม่เสียเปรียบและก็ไม่ต้องแก้เกมครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้มีการแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเรื่องการยื่นหนังสือต่อสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิทางทะเลของกัมพูชาหลังจากที่รัฐบาลไทยมีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือว่า MOUCC เมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งกระบวนการประนอมภาคบังคับนี้นะครับจะใช้คณะผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้ามาทำหน้าที่ข้อเสนอแนะแต่ว่าผลการพิจารณาจะไม่มีผลผูกพัน

0: การทางกฎหมายต่อทั้งสองประเทศทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่าฝ่ายกัมพูชารับทราบเรื่องการยกเลิก MOU 44ตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนแล้วนะครับและก็ยืนยันว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีจุดใดที่เสียเปรียบและไม่จำเป็นต้องแก้เกมการเมืองระหว่างประเทศโดยไทยยังคงยึดหลักการรับฟังเสียงของประชาชนและดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและความมั่นคงพร้อมปฏิเสธข่าวกระแสรือนะครับข่าวลือเรื่องของการเปิดด่านชายแดนหรือว่าการรับนักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนในฝั่งไทยโดยระบุว่าเป็นข่าวปลอมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ลงนามจัดตั้งศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือว่าสบคชด.โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้อำนวยการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามตามแนวชายแดนและอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่กองทัพเรือได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดบ้านแหลมและบ้านหาดเล็กเพื่อยืนยันว่ายังคงปิดพื้นที่ด่าน 100% ตามนโยบายด้านความมั่นคงส่วนสถานการณ์ภาคพื้นดินนะครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็บอกว่าเกิดเหตุฐานกัมพูชาประมาณ20นายพร้อมกับอาวุธเข้าขัดขวางการปฏิบัติงานของทหารไทยในขณะที่กำลังปรับปรุงที่มั่นด้วยการวางแนวรั้วลวดหนามบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็อยู่ภายใต้อธิปไตยของไทยเจ้าหน้าที่จึงได้เจรจานำกำลังพลกัมพูชาถอยร่นออกไปนะครับทั้งนี้กองทัพบกก็ยังคงปฏิเสธหนังสือประท้วงของกัมพูชาที่อ้างว่าไทยสร้างสิ่งปลูกสร้างและพระพุทธรูปในพื้นที่พิพาทโดยยืนยันว่าการสร้างเป็นการสร้างในเขตอธิปไตยของไทยเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้เป็นประเด็นพาดหัวรองของมติชนเช้านี้ครับเดินหน้าไกลเกลี่ยภาคบังคับเขมรยื่น UN หุนมาเน็ตแถลงใช้อันคอสพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล2ประเทศอนุทินถกวันนอลุยดับไฟใต้นายกบินเวียดนาม 8-9 มิถุนายนสวพันใหม่ชงสูตรร่างรัฐธรรมนูญมาตรา256ห้ามนักการเมืองล้วงลูกหนุนตั้งสภารับฟังความคิดเห็น200คนอนุทินมองเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทุกคนมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่เชื่อครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็เมื่อวานนี้ได้พูดถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวกหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยทวงคืนเขากระโดงและบุกไปถึงหน้าบ้านนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายถ้าออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่ากระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าเรื่องการทวงคืนทีละแปลงหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องมีการรายงานกระทรวงคมนาคมส่วนของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินได้มีการรายงานมาโดยตลอดไม่ได้ผูกพันคำพิพากษาที่บางคนพยายามพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือซึ่งคำพิพากษาผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานั้นคือชาวบ้านฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดแล้วศาลบอกว่าไม่ให้ออกโฉนดแล้วไปทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนไปหมดก็ไม่ใช่การรถไฟต้องมาฟ้องเป็นรายแปลงไปซึ่งการดำเนินการอยู่และศาลมีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้รวมถึงประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยเลยค่ะหนูไม่ป้องทั้งเขากระโดงและหัวสวเมินเสรีบุกบ้านเนวินเชนและประเสริฐแท็กทีมปรับหลักสูตรครั้งใหญ่อนุทินเมินเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทวงคืนที่ดินเขากระโดงลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายทรงศักดิ์ให้รอศาลชี้ถูกผิดชายชนกเชื่อมั่นในเอกสารสิทธิ์ครม.เห็นชอบกรอบแนวทางและปฏิทินโอนงบ69เตรียมนำทุนเกล้า15กรกฎาคมไฟเขียวรายละเอียดการใช้งบปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านนายกบินเวียดนาม 8-9 มิถุนายนร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมยศชนันและประเสริฐแถลงปรับหลักสูตรการศึกษาครั้งใหญ่3วิชาหลักประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและภาษาไทยปั้นเด็กไทยสู่พลเมืองโลกที่สมบูรณ์ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องที่กระทรวงการคลังยกเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนครั้งใหญ่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนเกณฑ์รายได้จากครอบครัวมาเป็นรายได้บุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิด

0: ผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
0: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายรัฐวรุณแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหลังจากใช้ฐานข้อมูลเดิมมาตั้งแต่ปี65ถึง66นะครับโดยจุดเปลี่ยนสำคัญในรอบนี้นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนการวัดรายได้ของครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลแทนซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปและมีรายได้ไม่เกิน100,000บาทต่อปีเพื่อสะท้อนสถานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของแต่ละบุคคลครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เพิ่มเงื่อนไขนะครับกลุ่มต้องห้ามที่ถูกตัดสิทธิ์อย่างเข้มงวดโดยระบุชัดเจนนะครับว่าถ้าหากเข้าข่ายความผิดแม้แต่ข้อเดียวนะครับผิดพลาดแม้แต่ข้อเดียวจะถูกปัดตกจากระบบทันทีซึ่งกลุ่มต้องห้ามก็ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นผู้ที่มีบัญชีตราสารหนี้ผู้ที่เป็นกรรมการบริษัทหรือว่านิติบุคคลนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดารวมถึงผู้ที่มีพฤติกรรมทางการเงินเข้าข่ายมีรายได้สูงได้แก่ผู้ที่มีบัตรเครดิตผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทนะครับและผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตประเภทสามัญเกิน 12,000 บาทต่อปีผู้ที่ถือครองรถยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กไบค์เว้นแต่เป็นยานพาหนะที่ใช้ประกอบอาชีพหรือว่าเกษตรกรรมเท่านั้นครับโดยกระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลย้อนหลังของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในการตรวจสอบและคาดว่าเกณฑ์ที่เข้มงวดนี้นะครับจะทำให้จำนวนผู้ถือบัตรรายเดิมลดลงจากเดิมที่มีอยู่กว่า13,800,000สิทธิ์นะครับส่วนไทม์ไลน์ในการทบทวนสิทธิ์ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้นะครับซึ่งผู้ถือบัตรรายเดิมต้องดำเนินการยื่นยืนยันตัวตนใหม่ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือว่าธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธ.อ.ส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและวันที่17กรกฎาคมจะมีการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติในเบื้องต้นสิ้นเดือนกรกฎาคมเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ผลได้และวันที่17สิงหาคมจะสิ้นสุดการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการอุทธรณ์นะครับและนอกจากนี้มีเรื่องของการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนะครับก็วันที่2นะครับมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายนะครับแล้วก็มียอดจับจ่ายสะสมทะลุเป้ามูลค่า 2,039 ล้านบาท700,000 2,039 ล้าน 700,000 บาทนะครับก็แบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60แล้วก็ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40นะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับครม.ล้างไพ่ลงทะเบียนใหม่หรือบัตรคนจนเคลียร์ทั้งระบบตัดสิทธิ์นักเรียนนักศึกษาไทยช่วยไทยแรงสะพัด 2,581 ล้านโฆษกรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดจับจ่ายพุ่งทะลุ 2,581 ล้านบาทครับแล้วก็รวมรายการใช้จ่าย 17.71 ล้านครั้งมีร้านค้าเข้าร่วมและมีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วครับ
6: เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะค่ะก็ได้ไปตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะ บุกประกันสังคมไอซ์รักชนกบี้หนักงบ850ล้านล่องหนท้าชนพนัสไทยล้วนไอซ์รักชนกบุกประกันสังคมทวงถามงบล่องหนดีบอร์ดแก้ระบบล่มแอปใช้งานไม่ได้มอบโจทย์

0: กรมบัญชีกลางค่ะก็มีภาพนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากเดินทางมาตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณล่องหนที่สำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: ครับต่อกันที่คดีการเสียชีวิตของอดีตนักแสดงสาวแตงโมนิดานะครับสอเขาพลิกผันครั้งใหญ่ครับพันตำรวจตรีณัฐพลดิศยธรรมครับผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวน DSI ก็เปิดเผยนะครับว่าได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ3รายประกอบด้วยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ GPS และซอฟต์แวร์ครับเข้าให้ข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อประกอบสำนวนคดีหลังพบหลักฐานสำคัญเป็นภาพถ่ายบาดแผลหลายจุดบริเวณขาขวาและก็ขาซ้ายของคุณแตงโมครับโดยเฉพาะบาดแผลกรีดลึกบริเวณด้านขวาด้านหลังของขาขวานะครับซึ่งก็เป็นจุดสำคัญที่ไม่เคยถูกนำไปพิจารณาในชั้นศาลหรือว่าปรากฏในสำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกขณะนี้ DSI ก็ได้นำภาพถ่ายขาวดำจากคำพิพากษามาใช้ในเทคโนโลยีในการแปลงไฟล์ภาพเป็นภาพสีเพื่อนำมาจำลองเป็นบาดแผลและก็วิเคราะห์ร่วมกับภาพถ่ายจริงจากสถาบันนิติเวชสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อหาข้อสรุปนะครับว่าบาดแผลดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไรและสอดคล้องกับพิกัดความเร็วของเรือหรือไม่ส่วนความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับคุณหญิงพรทิพย์ก็เปิดเผยหลังเข้าให้ข้อมูลนะครับว่าบาดแผลทั้งร่างของคุณแตงโมที่ปรากฏชัดเจนในเอกสารคำพิพากษาทั้งแผลลึกยาวและมีขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับถูกของแข็งมีคมกรีดจนเห็นชั้นไขมันซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติการตกท้ายเรือแล้วก็ถูกใบพัดเรือบาดนะครับเนื่องจากว่ามีบาดแผลที่มากเกินไปพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นทั้งเรื่องของคำสั่งย้ายศพที่ทำให้การชันสูตรล่าช้าและเป็นปัญหาเรื่องห่วงโซ่วัตถุพยานทั้งเรือสปีดโบ๊ทและรองเท้าที่ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระและถูกต้องตามหลักนิติวิทยาศาสตร์จนทำให้ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานตรงครับและขณะนี้ทางคณะพนักงานสืบสวน DSI ก็คาดว่าจะสามารถหาข้อยุติและสรุปความเห็นทางคดีได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เพื่อชี้ขาดว่าสำนวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมที่ผ่านมาได้มีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือไม่โดยหากพบพยานหลักฐานชี้ชัดว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสำนวนโดยมิชอบ DSI จะดำเนินการส่งสำนวนทั้งหมดนะครับให้คณะกรรมการปปช.ได้ไต่สวนเอาผิดตามกฎหมายนะครับประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นประเด็นพาดหัวรองของแนวหน้าเลยนะครับบอกว่าแฉบาดแผลใหม่แตงโมคดีสอบพลิกอาจไม่ได้ตกท้ายเรือตายหมอพรทิพย์บุก DSI วิเคราะห์ปมน่าสงสัยลุ้นรอสรุปสิ้นเดือนนี้หมอพรทิพย์มั่นใจแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือตายตบเท้าพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสัญญกรรมตกแต่งพร้อม DSI ให้ข้อมูลด้านนิติเวชชี้ปมบาดแผลชุดใหม่รอยกรีดด้านหลังขาขวาและอีกหลายจุดทะลุชั้นไขมันบาดแผลไม่เข้ากับใบพัดเรือสอบปมอาจถูกทำร้ายก่อนจมน้ำด้านหัวหน้าพนักงานสอบสวน DSI รอสรุปสำนวนพร้อมแสดงความเห็นในสิ้นเดือนนี้ระบุถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวก็ต้องส่งเรื่องถึงปปช.ครับ
0: ส่วนคดีที่พบศพเด็กหญิงอายุ7ขวบอยู่ใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราบ้านทิโคร่งตำบลปรางเพลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสภาพร่างขึ้นอืดใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงสีชมพูมีร่องรอยฉีกขาดบริเวณลำคอพบรอยดำคล้ำคล้ายถูกบีบคอก่อนเสียชีวิตตำรวจได้ควบคุมตัวชายอายุ40ปีพักอยู่ในพื้นที่เดียวกันไปสอบสวนเบื้องต้นให้การปฏิเสธค่ะคดีนี้นะคะมีความคืบหน้าอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพร้อมกับภาพข่าวด้วยนะคะเก็บหลักฐานสางคดีเด็กหญิงดับแม่ปักใจเชื่อถูกฆ่าข่มขืนรองผบ.ตร.ระดมกำลังตรวจปูพรมหาหลักฐานในจุดเกิดเหตุสางคดีเด็กหญิงวัย7ขวบดับในกอไผ่สวนยางพาราที่อยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์เรียกสอบพระและคนขับรถพร้อมเก็บหลักฐานซองขนมและกล่องนมที่ตกอยู่ตามทางโฟ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เผยตำรวจเร่งสอบพยานแวดล้อมและรอผลชนสูตรศพจากนิติเวชยังให้น้ำหนักไว้2ประเด็นคือตายจากสัตว์ทำร้ายและถูกฆาตกรรมส่วนแม่เหยื่อ

0: เชื่อว่าลูกถูกฆ่าข่มขืนหลังเกิดเหตุกลัวคนร้ายมาทำร้ายร้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจเข้าดูแลค่ะมีภาพของพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบศพเด็กหญิงอายุ7ขวบในกอไผ่กลางสวนยางพาราที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสั่งการให้พิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานและสอบพยานอย่างละเอียดค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของการเยียวยาครูอัตราจ้างเดิมกว่าร้อยรายที่สอบตกเก้าอี้นะครับในเขตพื้นที่ก็มีการรายงานข้อมูลป้องกันเด็กเส้นนะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็ไม่อยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็ไม่อยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาติดตามข่าวนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เร่งวางแนวทางเยียวยากลุ่มครูอัตราจ้างกลุ่มเดิมกว่า100รายใน50เขตพื้นที่การศึกษาครับหลังจากสอบไม่ผ่านการคัดเกณฑ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรอบใหม่พร้อมกับสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงสกัดข้อครหาเรื่องของเด็กเส้นครับนายพิชาติโพภักดีเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพท.ก็เปิดเผยว่าทางสพท.ครับได้เปิดคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 7,588 อัตราเพื่อยกระดับสิทธิประโยชน์และเพิ่มเงินเดือนตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนะครับแต่ว่าหลังจากประกาศผลสอบพบว่ากลุ่มครูจ้างเหมาบริการเดิมเนี่ยสอบไม่ผ่านและมีคนเขาคนใหม่เข้ามาแทนประมาณร้อยกว่ารายนะครับจนเกิดกระแสเรียกร้องความเป็นธรรมบนโลกออนไลน์ล่าสุดสพท.ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เขตการศึกษาเร่งรายงานข้อมูลและเหตุผลที่คนเก่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยยืนยันจะพิจารณาแนวทางเยียวยาเป็นรายกรณีไปสำหรับผู้ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและมีผลการทำงานที่ชัดเจนทางด้านของนายพิเชษฐ์วันทองรองเลขาธิการกพท.บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับพบว่าแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาใช้เกณฑ์คัดเลือกที่แตกต่างกันบางเขตใช้เพียงการสัมภาษณ์ในขณะที่บางเขตมีการเพิ่มตัวชี้วัดส่งผลให้คะแนนของบุคลากรเดิมมีความแตกต่างจึงเตรียมหารือมาตรการช่วยเหลือกลุ่มครูเก่าที่ขาดกลายได้นะครับโดยมีข้อเสนอพิจารณาหามาตรการรองรับอย่างน้อยๆจนถึงเดือนกันยายนพ.ศ. 2569ตามกรอบสัญญาเดิมเพื่อลดผลกระทบต่อครอบครัวครับสำหรับโครงการเปลี่ยนรูปแบบการจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวครั้งนี้นะครับจะช่วยเพิ่มอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้นโดยวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร5ปีจะได้รับสูงสุด 19,120 บาทวุฒิปริญญาตรี4ปีได้รับ 18,220 บาทส่วนกลุ่มครูผู้ช่วยสอนนะครับหรือว่าครูพี่เลี้ยงจะได้รับเริ่มต้น 11,000 บาทนะครับโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดยังคงต้องเดินหน้าทำสัญญาจ้างตามขั้นตอนซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่2มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้นะครับมีพาดหัวกรอบเล็กๆของมติชนเช้านี้ครับสพท.เผยครูกว่าร้อยสอบตกที่สอบข้อเท็จจริงเร่งเยียวยาสพท.เผยครูกว่าร้อยคนนะครับสอบตกลูกจ้างชั่วคราวที่เขตพื้นที่การศึกษาส่งข้อมูลเพิ่มเร่งวางแผนเยียวยาครับ
0: ยังอยู่ที่เรื่องของการศึกษานะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พูดถึงกรณีที่การพูดคุยกับโรงเรียนปอเนาะและโรงเรียนตาดีกาถึงสถานการณ์ความไม่เข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้ว่าหลังจากมาพูดคุยที่กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ส่งตัวแทนจากทั้งสองโรงเรียนเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อเสริมความเข้าใจและจะมีการประชุมร่วมกันอีกหลายฝ่ายทางนี้ตนเองก็จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมและติดตามผลอย่างรอบด้านและดูประเด็นที่เป็นปัญหาคลี่คลายลงแล้วหรือยังรวมถึงดูเรื่องของหลักสูตรการศึกษาด้วยค่ะ ประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะประเสริฐรู้แก้ไฟใต้เยี่ยมปน.และตาดีกานายกเรียกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงรายงานสถานการณ์ก่อความไม่สงบชายแดนใต้ที่ทำเนียบเลขาสมช.ยันพยายามโน้มน้าวกลุ่มผู้เห็นต่างเข้าสู่กระบวนการพูดคุยพิจารณาข้อต่อรองเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่รับมือได้แม้เกิดเหตุทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาประเสริฐเตรียมลงใต้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปอนะและตาดีกาแก้ปัญหาให้กำลังใจครูผู้ว่าปัตตานีรุดเยี่ยมให้กำลังใจครูที่ยะรังหลังครูฟาติเมาะภรรยาดาบตำรวจอดุลถูกยิงเสียชีวิตส่วนลูกน้อยวัย2เดือนบาดเจ็บศึกษาธิการจังหวัดยานติดตามช่วยเหลือเยียวยาดูแลสิทธิครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่ค่ะ
1: ครับไปดูสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางกันบ้างนะครับหลังจากอิหร่านประกาศยุติการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐทุกกรณีพร้อมกับขู่ขยายแนวรบปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซและช่องแคบบัฟอัลเดมันเดฟนะครับอย่างสมบูรณ์แบบก็ส่งผลให้ตลาดน้ำมันโลกปั่นป่วนและก็ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทันทีในขณะที่สื่อของสหรัฐก็ออกมาแฉเบื้องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโกรธจัดครับถึงขั้นต่อสายตวาดใส่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านนะครับก็รายงานอ้างแถลงการของรัฐบาลเตหะรานนะครับบอกว่าอิหร่านได้ตัดสินใจระงับการเจรจาสันติภาพทั้งหมดกับสหรัฐเพื่อประท้วงกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยให้อิสราเอลเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนโดยอิหร่านยื่นคำขาดว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นจนกว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารทั้งในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ครับอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรยังคงเปิดแผนยุทธการนะครับเตรียมปิดล้อมช่องแคบบับอัลมันเดฟซึ่งเป็นประตูทางตอนใต้ของทะเลแดงเชื่อมต่อสู่คลองสุเอตเส้นทางเดินเรือที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งรองรับการค้าทางทะเลทั่วโลกถึงร้อยละ15โดยภาคอุตสาหกรรมก็ประเมินว่าหากเส้นทางนี้ถูกตัดขาดจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและจะซ้ำเติมเส้นทางการขนส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียหลังจากที่ก่อนหน้านี้อิหร่านได้เข้าไปควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเอาไว้ได้นะครับส่วนท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการยุติการเจรจาอย่างเป็นทางการและบอกว่าตนเองไม่มีปัญหาที่จะต้องรอคอยและย้ำว่าสหรัฐยังคงไม่เปิดฉากทิ้งระเบิดโจมตีเต็มรูปแบบในเวลานี้แต่ว่าจะใช้มาตรการเงียบขรึมและเดินหน้าส่งกองทัพเรือปิดล้อมทางทะเลสกัดกั้นไม่ให้เรือขนส่งสินค้าเข้าสู่ท่าเรือของอิหร่านอย่างแข็งแกร่งเหมือนเดิมต่อไปนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปิดฮอร์มุซทะเลแดงอิหร่านเดือดล้มโต๊ะเจรจาสันติภาพอัดยับยิวละเมิดหยุดยิงเขย่าซ้ำตลาดน้ำมันโลกครับ
0: มีความคืบหน้าเรื่องของคนขับโบลนะคะที่ก่อเหตุทำร้ายนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเข้มประวัติโชเฟอร์13แอปรถโดยสารตำรวจล่าหนุ่มโบลหัวร้อนไล่ลงทำร้ายชาวญี่ปุ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งจับกุมหนุ่มโชเฟอร์ขับโบลทิ้งผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นแถมประเคนหมัดสับศอกทำร้ายจนเลือดอาบอย่างอุกอาจกลางย่านอโศกอ้างรถติดค่าโดยสารไม่คุ้มด้านสคบและกระทรวงคมนาคมขยับด่วนเรียกแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงจี้แพลตฟอร์มเยียวยาพร้อมสั่งทุกแอปหยุดรับคนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสัจจิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรุธพลยันทักษิณพ้นโทษทันทีปลดกำไล EM รอคณะกรรมการดำเนินการตามขั้นตอนพลตำรวจโทรุธพงษ์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ.2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งมีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยใช่หรือไม่โดยพลตำรวจโทรุธพลยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนที่บอกว่านายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันและมีบางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้วสรุปอย่างไรพลตำรวจโทรุธพลกล่าวว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่เกิน1ปีตามมาตรา8เมื่อถามย้ำว่าสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุธพลระบุว่าปลดได้เลยแต่หลังจากนี้จะมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาจะมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัดส่วนรายละเอียดจะประชุมเมื่อใดนั้นตนเองไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือประชุมเมื่อใดแต่ยืนยันว่ามีรายชื่อของนายทักษิณแน่นอนด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษว่ารับทราบจากข่าวแล้วขอแสดงความยินดีซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลไม่ขอพูดเรื่องอื่นนายอนุทินยังกล่าวเชิญชวนประชาชนว่าในวันนี้เวลา 19:00 น.ที่ท้องสนามหลวงจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนใช้รถยนต์ Toyota BC4X สีดำทะเบียนจอจานต่อเต่า32กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่เอกนิติแจงตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเป็นของกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าเป็นเกณฑ์ที่ต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีข้อร้องเรียนว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งจะมีเกณฑ์หลายอย่างที่จะนำมาพิจารณาถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนายเอกนิติย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม. บัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: เจ็ดวันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: Whoa!

0: ิตย์24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงาน

0: ดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกัสยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับยังคงติดตามเรา2คนนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศในวันหยุดพักผ่อนของคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับทำอะไรกันอยู่ที่ไหนพูดคุยกับเราได้นะครับในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิต
2: ฮิต4ภาค
1: นะครับหรือให้เราเป็นสื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือกันก็ได้
2: ใช่แล้วค่ะ
1: 022481366นะครับ022481366นะครับรู้สึกว่าสายจะค่อนข้างซ้ำเนาะนะครับนะฮะ
2: สายใหม่ๆบ้างก็ได้ที่ยังไม่เคยโทรนะคะลองกดเลยนะที่022481366ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวเราสายคุณฟังอยู่นะอยากฟังเพลงช้าก็ได้เพลงเร็วก็ได้นะครับนะฮะหรือเพลงสตริงในยุคเก่าเพื่อชีวิตนะครับได้ทั้งนั้นเลยนะครับ022481366นะครับ022481366นะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครคลาสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศฝนตกเป็นยังไงบ้างเมื่อวานชุ่มฉ่ำไหมหรือทำอะไรกินสำหรับเช้าวันนี้นะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสก็ได้นะครับหรือสื่อกลางในเรื่องราวต่างๆก็ได้นะครับเราอยู่ดีที่จะแบ่งปันข้อมูลดีๆนะครับนะฮะกับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับ022481366นะครับระหว่างนี้รอสายคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับนะฮะไปแนะนำเพลงใหม่ดีกว่านะครับเฟรนด์ชิพเสถียรพงศ์ครับนำเพลงเก่าจากคุณอรุณเพชรแหลมสิงห์มาขับร้องใหม่นะครับเพลงนี้ชื่อฝนเดือน6นะครับผลงานการประพันธ์ของครูไพบูลย์ผันนะครับแล้วก็พี่เหน่งจิรวัฒน์ปานพุ่มเป็นคนเรียบเรียงนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับในช่วงเวลาจอคิวเฮดนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300.2 ล้านนะครับจ
0: อคิวเฮดสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
3: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
5: ช่างคมครับ
3: ช่างคมเป็นช่างอยู่แถวไหนครับเนี่ย
5: อยู่เฉลิมพระเกียรติ14ร.9ครับ
4: ไปทำงานไหมคะวันนี้พี่คม
5: อ๋อทำรับซ่อมโซฟาอยู่ตัวบ้านครับ
4: อ๋อรับซ่อม
3: ช่วงนี้

0: ค่ะ
1: งานเยอะไหมครับ
0: ใช
2: ่ก็ช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับงานพอมี
0: เข้าเรื่อยๆ
1: พอมีนะครับ
0: รับเหมาหรือว่ารับซ่อมคะ
2: ก็รับซ่อมตามบ้านนะครับ
0: ซ่อมอะไรได้บ้างเอ่ย
1: รับเหมาโซฟามี
2: ที่โซฟาพวกนี้ครับ
0: รับเหมาก่อสร้างด้วยไง
2: ไม่ได้ทำคร
1: ับ
2: ไม่ได้ทำ
1: เขาไม่ได
0: ้
1: ทำ
0: ต้องดูอยากรู้ว่าเผื่อพี่เขารับเหมาด้วย
1: พี่ทำพี่ทำเฉพาะรับซ่อมใช่ไหม
2: ไม่ก็ทำครับ
1: ไม่ก็ทำ
2: ก็ทำ
1: นี่โอ้เพิ่งไปถอยมาตัวละหลายแสนเลยอะครับพี
0: ่ของพี่ทำกับหน
1: ูใช
0: ่ของพี่ว่าสูงแพงกว่าหนูค่ะพี่เขาไป
2: โอ้ซ่อมได้ครับ
0: เจ้า
2: เปลี่ยนหนังพวกอะไรเนี่ย
1: อย่าให้ผมเพิ่งไปซ่อม
0: ซื้อมาแรงอยู่นะราคาพี่ว่าสูงซื้อมาแรงอยู
1: ่มีโชลุมโชลุมอะไรให้ไปโดนไปอะไรตัวอย่างแค่ตลงตลอกอะไรไหมครับพี่คม
2: ผมไม่ได้ลงทางนั้นครับ
1: หรอ
0: แล้วจะติดต่อทางไหนอะคะ
1: ดูแบบ
2: ก็ติดต่อมีลูกค้าประจำที่ว่ารับซ่อมพวกแล้วก็งานขึ้นใหม่แบบนี้ครับ
1: อ๋อ
0: เฉพาะโซฟา
1: ที่จะแบบรับมาจาก
2: ทำพวกออฟฟิศอะไรเขามีพวกมุมนั่งจิบกาแฟอะไรมีบอก
1: ร้านกาแฟเขาก็จะจ้างไปทีนึงเนาะ
2: ครับผม
1: อ้าวใครสนใจนะครับนะครับประสานไปทางพี่คมเลยสะดวกให้เบอร์ไหมครับพี่คม
2: ได้ครับผม
1: อ้าวเบอร์อะไรดีครับ
2: 098
1: 098ครับ
2: 457
1: 457
2: 3457
1: 3457นะครับ
2: ครับผม
1: อีกครั้งนะครับ
0: 098แล้วก็อะไรนะคะ
2: 457
0: 457
2: 3457
0: 3457ติดต่อพี่คมนะคะซ่อมโซฟาอย่างเดียวใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับรับซ่อมทำใหม่ก็ทำครับพวกเก้าอี
0: ้
2: ที่ตรงนี้ทำ
0: สั่งทำทั้งเก้าอี้โซฟาของออฟฟิศสั่งทำใหม่ก็ได้หรือจะซ่อมก็ได้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่0984573457
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ ขอให้ได้ลูกค้าเยอะๆเนาะอุดหนุน
2: ครับผม
1: ชาวลูกทุ่งมหานครด้วยกันเนาะนะครับ
2: ผมฟังมาตั้งแต่ยังไม่มีดีเจอะครับ
1: โอ้22ปีแล้วนะครับ
2: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยไม่มีคุณอะไรแล้วกิจยาอะไรน่ะก็มาตั้งแรกๆเลยยังไม่มีดีเคเลยผมฟังมาเนี่ย
1: โอ้ตั้งแต่ปี47
2: หมดไป3เครื่องแล้ว
1: หมดไป3เครื่องแล้ว
0: น้อยนะคะเนี่ย20กว่าปีหมดไป3เครื่องนี่ถือว่ายังน้อยนะ
1: ไหนวันนี้ติดตามเรา22ปีแล้วนะครับนึกเพลงอะไรดีครับ
0: อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ติดครั้งแรก
0: อยากฟังเพลงอะไรดีคะวันนี้พี่ค
2: มแม่ของใครครับ
0: แม่ของใครพรศักดิ์สองแสงนายค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็ให้แฟนเพลง95ทุกท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะ
1: ต้องขอบคุณให้ผมนิดนึงพี่คมเป็นคนจังหวัดอะไรอะครับ
2: คนกาฬสินธุ์ครับ
1: อ๋อว่าอีสานได้บ่ว่าถูกบ
2: ่ได้ครับได้ครับ
0: บอกภาษาอีสานเดี๋ยวพูดภาษาอีสานแล้วเดี๋ยวพี่วาสุจะพูดนำเป็นภาษากลางนะคะ
2: ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
2: สุกี้ชาบู
1: พันทายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันทายแบบคำไหนคำนั้น
1: และไอ้อัยราอ่ะห้า
2: และไอ้อัยราอ่ะห้าร
1: สชาติดี
2: แซ่บหลาย
1: ๆทานง่าย
2: กินง่าย
1: ชุ่มคอ
2: ชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านตรงนี้
1: อัยราอ่ะ5
2: อัยราอ่ะ5
1: โอ้แซ่บหลายๆเด้อพี่น้อง
2: แซ่บหลาย
0: แซ่บหลาย
2: ครับผม
1: มีโอกาสได้กลับบ้านบ้างไหมครับพี่คม
2: ก็เพิ่งกลับมาสงกรานต์ครับ
1: ไปสงกรานต์
0: กล
1: ับ
0: เนาะ
1: อาจจะช่วงวันหยุดยาวๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงวันวิสาขะเลยไม่ได้กลับใช่ไหมครับ
2: ไม่ได้กลับครับไม่ได้กลับ
1: วันเฉลิมก็ไม่ได้กลับ
2: ป
1: ี
2: ละคร
1: ั้
2: ง
1: คร
2: ับปีละครั้งสงกรานต
1: ์โอ้ผมไปทีก็หมดหลายตังค์อยู่เหมือนกันเนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะครับก็ต้องดูแลสภาพกระเป๋าตัวเองด้วยอ่ะขอให้ได้ลูกค้าเยอะๆเนาะนะครับเอาใจช่วยวันนี้เลือกเพลงอะไรดี
2: อะไรฮะ
1: เลือกเพลงแม่ของใครใช
0: ่
1: ไหม
0: ของวันศักดิ์สองแสงนะคะ
2: ใช่คร
1: ับ
2: ผม
1: เดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเลือกต่อมาจากแม่ของใครพรศักดิ์สองแสงแล้วกันเนาะนะครับขอบคุณนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะ
3: สนับสนุนโดย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
4: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: ใครสนใจนะคะให้พี่คมดูแลเรื่องของการซ่อมโซฟาหรือจะเป็นโซฟาใหม่ก็ได้นะครับ
0: หรือโต๊ะเก้าอี้ออฟฟิศได้หมดเลย
1: ในร้านกาแฟก็น่าจะได้เนาะนะครับลองโทรไปที่พี่คมให้เบอร์ไว้เลยนะครับ
0: 0984573457ค่ะ
1: อีกครั้งหนึ่งนะ
0: 0984573457ติดต่อพี่คมได้เลยค่ะ
1: เอาใจช่วยนะคะคุณหนุนในเครือข่ายของชาวรถทุ่งมหานครกันนะครับ
0: ครอบครัวของเราเนาะค่ะ

0: ี้เป็นบทเพลงเกี่ยวกับคุณแม่ล้วนๆเลย4เพลงต่อเนื่องนะครับพี่คมนะฮะอยู่แถวสวนหลวงนะครับรับนะฮะซ่อมโซฟาแล้วก็ทำโต๊ะเก้าอี้
1: ด้วยค่ะ
0: นะฮะใครสนใจก็ติดต่อไปที่พี่คมได้นะครับนะฮะบอกเบอร์กันอีกสักรอบนึงดีไหม
1: ค่ะได้ค่ะ0984573457นะคะ0984573457ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศโซฟาเก้าอี้ซ่อมได้หรือว่าจะทำใหม่ก็ได้นะคะติดต่อพี่คมได้เลยค่ะ
0: อ่ะแม่ของใครที่พี่คมเลือกไว้พรศักดิ์สองแสงนะครับก็ต่อด้วยแม่นะครับอาไว้พดเพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาตินะครับจดหมายจากแม่นะครับพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างและปิดท้ายด้วยซื้อเพื่อแม่สมชายใหญ่นะครับเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเพลงฮิตติดชาร์ตเนี่ยแหละครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับหาซื้อได้ที่อาหารร้านอาหารสตรีมและ7 Eleven นะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับเต้ยก่อสร้างจอยโรมิดครับ
1: ค่ะอยู่ในฮิตที่5ค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะโนราพลัดถิ่นค่ะแนทราเชนฟิชชิ่งกับกล้วยแสตมป์นะคะอยู่ในฮิตที่14ค่ะสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: พระปีชาพราวนภาการุณราษฎร์รินสายญาติน้ำพระทัยอัมไพผลมงคลสมัยไทยเทวันบันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญ
2: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: นี่ไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมโหไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
8: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบทับเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วแ

งเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหล่อแต่

0: จริง
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ฝันลำเอียงครับพี่แจ้ดนุพลแก้วการนะครับเป็นเพลงหวานนะครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับสำหรับการสนับสนุนนะครับ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้มีประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันนะครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับท่านนายกบอกว่าจะไม่ป้องนะครับไม่ป้องเรื่องของการเรื่องเขากระโดงแล้วก็หัวสวด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของรัฐบาลเข้มบัตรคนจนนะครับนะฮะรอบใหม่นะแล้วก็มีการลงทะเบียน4-21มิถุนายนนี้นะครับเปิดเกณฑ์8ข้อนะครับสกัดจนทิพย์นะครับนะฮะพระนักเรียนนักศึกษาข้าราชการนี่หมดสิทธิ์นะประกาศผล17กรกฎาคมนะครับแล้วก็เริ่มใช้1สิงหาคมนี้จับจ่ายไทยพลัสนี่คือคัดต่อเนื่องเลยซื้อข้าวสารทุรงทุเรียนขายกระฉูดเลยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของทลายนะครับที่ผสมยาสลบนะครับเป็นแหล่งผลิตใหญ่เลยนะครับขายผักที่เชียงใหม่ด้วยนะครับเราไปตามดูในข่าวสดเช้าวันนี้นะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจนะครับเรื่องของการเบรกวัยรุ่นนะครับติดหนี้ง่ายใช้จ่ายไม่จำเป็นเร่ง NPL นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็สกัดซื้อก่อนแล้วผ่อนที่หลังนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของประเด็น SME นะครับเสนอต่อยอดไทยช่วยไทยนะครับฝ่าวิกฤตสงครามต้นทุนกับหนี้พุ่งด้วยคณะรัฐมนตรีก็รับมือภัยซูเปอร์เอนเนโยนะครับนะฮะเพิ่มงบกลางฉุกเฉินในการแตะสายล้านเลยนะครับเราไปตามอ่านดูนะครับในขณะที่มติชนรายวันนะครับพาดหัวเรื่องของการลงทะเบียน4-21มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็เริ่มใช้จริง1สิงหานะครับเรื่องของบัตรคนจนนะครับแล้วคณะรัฐมนตรีไฟเขียวหลักเกณฑ์8ข้ออุ้มค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าแก๊สค่าเดินทางด้วยนะครับปี70นี่เงิน 3.78 ล้านนะครับแล้วก็เรื่องของเสนอนะฮะตัวร่วมในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นที่ราชอาณาจักรกัมพูชานะครับนะฮะยื่น UN ไปนะครับองค์การสหประชาชาตินะครับคุณมณิตก็แถลงการใช้นะครับเรื่องของการพื้นที่ซับซ้อนนะครับทางทะเล2ประเทศนะครับท่านนายกก็พูดคุยกับธรรมนอในการที่จะพูดคุยเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้ด้วยนะครับนะฮะเรื่องของท่านนายกจะบินไปเวียดนาม 8-9 มิถุนายนนี้ด้วยนะครับเรื่องของการยกย้ายข้าราชการบอกโปร่งใสในสังกัดของกรุงเทพมหานครนะครับนะฮะเรื่องของสปท.เผยว่าครูกว่าร้อยเนี่ยสอบตกนะครับจี้สอบข้อจริงนะครับในการเร่งเยียวยาด้วยนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็วันนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีคล้ายๆกันนะครับเดลินิวก็เหมือนกันนะฮะเดลินิวก็เรื่องของการชะลอร่างรัฐธรรมนูญเปิดให้ประชาชนร่วมด้วยนะครับคดีแตงโมนิดาโอ้โหหลายปีแล้วนะครับสอบพลิกไร้อุบัติเหตุนะครับคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าแผลไม่ใช่ถูกใบพัดเรือเอาสินะครับคงต้องตามกันต่อเนาะนักสืบโซเชียลทั้งหลายนะครับเรื่องของท่านนายกกับเขากระโดงก็ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของยอดถล่มทลาย 2,000 ล้านบาทนะครับกดใช้กันกระหน่ำเลยไทยช่วยไทยพัสสุดฟีนฟีเวอร์เลยนะครับแล้วก็เรื่องของการลุ้นช่องแคบนะครับเรื่องของบับเอลมันเด็ดนะครับนะฮะจอที่จะล้อมคล้ายกับฮาวมุชนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของโรคผวาค่าขนส่งจะครึ่งพวดนะแล้วก็เรื่องของบุกประกันสังคมนะครับไอรัสโนกบี้หนักเลยนะครับงบพันงบ850ล้านบาทล่องหนนะฮะท้าชนพนัทไทยรวนนะครับเราไปตามอ่านดูนะครับในเดลิเช้าวันนี้นะครับนะฮะส่วนไทยรัฐก็มีประเด็นคล้ายๆกันนะครับเรื่องของประเด็นท่านนายกเขากระโดงก็มีแล้วก็เรื่องของเขาจะสรุปคดีน้องแตงโมนะครับพบประเด็นใหม่นะครับ DSI ใช้ AI ในการวิเคราะห์นะครับขาถูกของ มีคมนะฮะกรีดยับเลยนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นต่างๆการเก็บหลักฐานที่สางคดีเด็กหญิงเสียชีวิตด้วยนะครับแม่ปักใจเชื่อว่าถูกฆ่าข่มขืนนะครับเราไปตามอ่านดูในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับหลายฉบับน่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นฉบับนะฮะเผื่อจะมีประเด็นนะฮะข่าวที่น่าสนใจจากทีมงานสำนักข่าวไทยแล้วก็ชั่วโมงหน้ายังติดตามเราใน2คนในชั่วโมงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลง

0: ขณะนี้เวลา 9:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีตักบุญทำบุญตักบาตรจำนวน149รูปเมื่อเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องแดงอาคารเหนือราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานและได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานพร้อมทั้งขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณโดยพร้อมเพรียงกันเอมน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปลาปลื้มทักษิณพ้นโทษนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพร้อมด้วยนายณัฐพงศ์คุณากรวงคู่สมรสและนายปิดกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนางสาวพินทองทากล่าวด้วยความตื้นตันและมีน้ำตาคลอหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษในครั้งนี้ว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของตนและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษส่วนหลังจากนี้จะมีการนัดการภายในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนหรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่ายังไม่มีกำหนดการแต่ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีส่วนจะมีการทำบุญหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าปกติครอบครัวมีการทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วและหลังจากนี้คงจะไปไหนมาไหนสะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญคงทำในสิ่งดีๆแต่ตอนนี้รู้สึกตื้นตันพูดไม่ออกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นปลาบปลื้มที่คุณพ่อได้รับอิสระสบายขึ้นแค่นี้คงเป็นที่สุดของลูกๆและครอบครัวแล้วเมื่อถามว่าการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงนี้นายทักษิณอยู่กับหลานๆใช่หรือไม่นางสาวพินทองทาบอกว่าคุณพ่ออยู่บ้านช่วงนี้สงบดีแต่หลานเข้าไปหาอย่างหนาแน่น
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ันนี้สองเพลงต่อเนื่องในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะคะชั่วโมงสุดท้ายกับเราสองคนนะคะวันหยุดพักผ่อนของชาวลูกทุ่งมหานครหรือบางท่านอาจจะยังทำงานเหมือนกับเราสองคนนี่แหละนะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: โปรดเถิดดวงใจนะครับสิ่งร้องของอทูลทองใจครับรักเธอเท่าฟ้าพี่เป้าสายันสัญญานะครับ
2: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ยังมีเวลาเพิ่มเติมเพลงฮิตอยู่ด้วยกันนะครับ SMS ที่4689400 LINE @LJMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ljmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับวันนี้เพลงฮิต Sorry 2เพลงนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่องนะครับโป่งลางสะออนนะครับนะฮะแล้วก็จั๊กกิ้มกับต๊อกโตวงต๊อกโตครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับ
3: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิปยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราฉลองครบรอบ22ปีคือลูกทุ่งมหานครนะครับที่โรงเรียนบ้านของกระพงที่อำเภอท่าใหม่นะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับโอ้อาหารกันกินเพียบนะครับเด็กๆมีความสุขกันมากเลยนะครับนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับนะอาจจะต้องขอขอบคุณกันอีกรอบหนึ่งนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากล นะครับเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับนะฮะไปดูภาพนะครับใครที่พลาดนะไปดูภาพในเพจใน LTM FM 95ได้นะครับเพราะว่าเด็กๆที่โรงเรียนบ้านของกระพงที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนี่สนุกสนานกันขนาดไหนแล้วก็หลังวันความหวังวันคาดเมื่อวานนี้นี่ก็ถูกหวยกันนะฮะ
5: ไปทำบุญเสร็จแล้วก็อันนี้ส่งผลบุญเนาะ
4: อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องขอขอบคุณอสมทจันทบุรีที่ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็บรรดาคณะครูนะครับท่านผอ.พัฒนาด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแม่ครัวด้วยที่ทำกับข้าวอร่อยอร่อยนะครับศิลปินด้วยนะครับท็อปพัสุภาโจโจ้เดมินแอนนะครับปีเตอร์ฟอร์นิฟายนะครับจอยบียอนด้วยนะครับนะฮะเฮียหมีกับพิมดามหานครด้วยนะครับที่มาร่วมจิตร่วมใจคนละไม้คนละมือในโอกาสครบรอบ22ปีคลื่นลูกทุ่งมหานครแอลทีเอ็ม FM 95ด้วยนะครับคุณหมออุ้ยชัยนะครับร้านขายยาสิรินฟาร์มาซีด้วยคลองตันเภสัชด้วยนะครับ Power Stainless Steel ด้วยนะครับ Tesco Engineer นะครับพี่มีพี่จ๊าบร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าอร่อยนะครับแพคกษาไซ5ไอศกรีมโดยกัสยากับบางป่านะครับซึ่งก็เป็นคู่ชีวิตกันนะครับ
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
4: ร
5: ่วมบุญกับแกเฉยๆเป็นเกี่ยว
4: ลูกชิ้นโดยเจ๊สี่สามโคกโอ้ช่วงนี้นะพอเดินใหม่แล้วเจ๊สี่เงียบไปเลยนะครับไม่รู้ว่ายังคงลูกก๋วยเตี๋ยวอยู่หรือเปล่าอยู่สามโคกปทุมธานีนะครับทองม้วนและข้าวสารอาหารแห้งโดยบ้านวีคลับนะครับพี่เฮียงแล้วก็ลุงกานะฮะร่วมบุญกันขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์นะครับซอสพริกศรีราชาตรานุเป็นพื้น3ตัวนะครับซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานนะครับน้ำพึ่งจากสยามบีซีเครดด้วยนะครับก็ติดตามกิจกรรมดีๆนะครับของคืนลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ในครั้งต่อไปนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ไหนอะไรยังไงนะครับ
1: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: วันนี้นะครับเป็นศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับใครอยากจะให้ลูกทุ่งมหานครนะครับเผยแพร่ผลงานดีๆนะครับนะฮะส่งได้ตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.ที่ถนนพระราม9ก็ยินดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ

พลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้ทั้งนั้นเลยนะครับพี่ก๊อฟจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชตนะครับนะฮะใจสารภาพนะครับนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะครับนัทมาริสาและฝนธนสุนทรขี้เหร่โดนรักนะครับ

0: ลัยลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมส้มสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า15ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้

0: กำลังฟังเพลินๆแล้วอยู่ๆก็หายไปอย่างนั้นอ่ะทอนเด็ก
1: โอ้โหไม่ก็คือเราตั้งใจจะให้พี่อ่ะต้องร้องไงบอกพี่ร้องด้วยกันไม่ร้อง
0: ส่งสัญญาณซะหน่อยสิ

0: กำลังนั่งก็ไปเรื่อยๆเอ้าหยุดไปเว้ย
1: ไม่รู้มันขึ้นตอนไหนแล้ว
0: ขอเพียงที่พักใจนะคะ
1: ขอบคุณค่ะสุดท้ายรัดคอก็มาเห็นไหม
0: พี่มาริวันเจมินานะคะต้นฉบับนะครับวันนี้อุ้มกัสยาถ่ายทอดนะครับ
1: รัดคอเขาชอบมาช่วยเวลาแบบเรือจะล่มแล้ว
0: ซึ่งมันไม่ใช่แนวมันไม่ใช่แนวจริงๆฟังก็ฟังได้นะครับส่งความสุขแล้วกันในวันหยุดพักผ่อนของหลายท่านนะครับ

0: พรุ่งนี้นะครับเช้าวันใหม่แล้วนะครับ 7:30 ถึง 10:00 เช้าก็อยู่กับเรา2คนกันต่อนะครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะลาไปแล้วนะครับใครที่จิบกาแฟเรียบร้อยแล้วจะออกเดินทางกันได้ต่อหลัง 10:00 เช้ากับพี่ทราสิรินทรานิยากรนะครับดูแลคุณผู้ฟังต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้เราสองคนปิดท้ายด้วยคติธรรมนำชีวิตนะครับส่งท้ายใน2ชั่วโมงครึ่งสำหรับวันหยุดพักผ่อนของหลายท่านนะครับ
1: ค่ะเป็นคติธรรมคำสอนจากหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะแต่ว่าหลวงปู่จะพูดเป็นภาษาอีสานนะคะหลวงปู่บอกว่าคิดดีต่อเจ้าของกับผู้อื่นว่าแนวดีต่อเจ้าของกับผู้อื่นว่าแนวดีแปลว่าพูดสิ่งที่ดีนะคะเฮ็ดดีเป็นประโยชน์แก่เจ้าของกับผู้อื่นซ้ำนี่แหละที่เขาเรียกว่าดีค่ะ
0: วันนี้เอสเวสที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครสุภิปิดท้ายนะครับ
2: มหานครสุภิ
0: เซิร์นโนบิตะไบรอันกาดบดิตฟิชเชอริงกับแวนโกะนะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะ7:30 นะครับสวัสดีครับ

ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยและทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลมีความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจประเสริฐยินดีทักษิณพ้นโทษเชื่อไม่ก้าวก่ายงานพรรคนายประเสริฐจันทลันรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งสมาชิกและแกนนำพรรคทุกคนก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยโทษในครั้งนี้ซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีกับนายทักษิณและนางสาวแพทองธารหัวหน้าครอบครัวเพื่อถ่ายแต่อย่างใดเมื่อถามว่า

0: หลังนายทักษิณพ้นโทษแล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าทักษิณมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถือเป็นเรื่องปกติส่วนนายทักษิณจะมาให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่มองว่านายทักษิณคงไม่มาก้าวก่ายเพราะพรรคมีกรรมการบริหารพรรคที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วแต่หากมีโอกาสตนก็ยินดีที่จะไปปรึกษานายทักษิณในบางเรื่องเพราะนายทักษิณมีประสบการณ์มีความรู้และเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศพิพัฒน์ปัดต่อปมเขากระโดงชี้ต้องร้องไปตามปกติและรอคำพิพากษาศาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเขากระโดงที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องเดินหน้าฟ้องรายแปลงได้รับรายงานจากรฟท.แล้วหรือยังนายพิพัฒน์ย้อนถามว่ารายงานเรื่องอะไรเนื่องจากเรื่องนี้ต้องร้องไปตามปกติและต้องรอคำพิพากษาจากศาลส่วนขั้นตอนฟ้องศาลไปถึงขั้นไหนแล้วตนไม่ทราบตลาดกุ้งสงขลาวิกฤตหนักไร้ผู้รับซื้อหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราววอนรัฐบาลเจรจาให้ได้ข้อสรุปใน7วันธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: ผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราวของทางการมาเลเซียทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาที่ระยะนี้ผลผลิตกุ้งอยู่ในช่วงกำลังออกสู่ตลาดการระงับการนำเข้าของทางการมาเลเซียส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงกุ้งทันทีทำให้ไม่มีตลาดส่งขายก่อนหน้านี้แม้จะมีแม่ค้าท้องถิ่นมารับซื้อครั้งละ 1-5 ตันอยู่บ้างแต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แม่ค้าก็หยุดการเข้ามารับซื้อทำให้ตลาดค้าขายกุ้งวิกฤตอย่างหนักไร้ตลาดรับซื้อเกษตรกรต้องแบกภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่าขณะนี้ตลาดการค้าขายกุ้งถือว่าวิกฤตเนื่องจากไม่มีผู้รับซื้อกุ้งที่มีขนาดส่งขายทำให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคใต้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันการที่นายกรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องจากการยื่นหนังสือของเกษตรกรที่จังหวัดกระบี่และมีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดเจรจาเพื่อหาทางช่วยเหลือเร่งด่วนนั้นถือเป็นแนวทางที่ดีแต่ก็อยากให้เร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน7วันเพราะหากเกินจากนี้แทนที่ผลประโยชน์จะตกอยู่กับเกษตรกรก็จะไปตกอยู่กับผู้ประกอบการห้องเย็นทั้งหมดทันทีธิดารัตน์ชิดวงสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขอไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มอคนนี้นี่ปกติลอง2คนค่ะมื้อนี้มาลองผู้เดียวไหนหนูขอดูแดนเซอร์หน้าเวทีด้วยได้ไหมอ่ะเฮ้ยมาเด้อผู้ใดสิเต้นน้ำกันมาก

0: คุณป้าดาวเรืองด้วยนะคะสำหรับเงินรางวัลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะเชฟพร้อมกับแดนเซอร์หน่อยค่ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

หมดรอบค่ะแหมชดเชยกันให้เมื่อวานนี้ถูกใจกันละสิสิรินทำมาแล้วค่ะก็ต้องมาสวัสดีกันสวัสดีทาง Facebook ค่ะสวัสดีทางวิทยุด้วยนะคะก็ทุกท่านที่เข้ามารับฟังตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่ความโชคดีนะคะก็เราพบกันตรงนี้เช่นเคยค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็เป็นวันหยุดอีก1วันที่ได้พักผ่อนกันคือคนที่เขาหยุดอ่ะเขาหยุดยาวกันตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเลยเดี๋ยวพวกนี้รถจะติดหนึบแล้วล่ะเพราะต้องมาทำงานกันแล้วนะคะแต่พวกเราที่อยู่ตรงนี้น่ารักสุดๆนะคะยังมาให้กำลังใจทาเสมอทาง Facebook นะคะกดแชร์กันหรือยังเอ่ยพี่หวานใจเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะพี่จุ๋มสวัสดีค่ะแล้วก็ใครอีกน้ำหวานวันหยุดเขาหยุดเราไม่หยุดดีแล้วงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขมาถึงตัวเองด้วยนะคุณอนุชาบอกหมดรอบค่ะคุณสันทัศน์สวัสดีค่ะเอาแล้วใครยังไม่ได้รายงานตัวทาง Facebook เข้ามาด่วนพี่สวยสวัสดีนะคะใครเอกวันนี้อาทิตย์นี้พี่สวยคงอารมณ์ดีถูกหวยเยอะ คุณภัยรัตน์ไม่อ่านผิดขออภัยนะคะจดก่อนนะแนะนำเพลงอะไรมาคือตอนเนี้ยนิดเดียวก็ลืมกันแล้วนะคะวันนี้เอาละจดก่อนแข็งแรงสดใสมากอ้าวคนเราอ่ะมันก็ต้องออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแต่เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยมันยังทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่อาหารการกินนี่ต้องจัดสรรนะคะเดี๋ยวนี้ทำกับข้าวเริ่มขยันแล้วพระจินทาคาเฟ่กำลังจะเปิดคุณสุวัสดิ์สวัสดีค่ะแล้วก็ใครเอกมาหลายคนยังบอกว่าเดี๋ยวสิใจเย็นๆมารายงานตัวด่วนๆนะคะคุณจิตตานะคะแล้วอะไรนะพี่จุ๋มพี่สวยว่าไงนะคะแซวอะไรคะอย่างว่านะคนกำลังมีความรักทำอะไรก็ดูนะพี่สวยทานมีความรักกับทุกคนทานไม่ได้มีอะไรเลยตอนนี้นะปลงนะคะสังขารหนอไม่เที่ยงหนอเคยไปดูละครเวทีที่เป็นเกี่ยวกับธรรมะนะคะที่น้องเอชยาเขาเล่นน่ะนางอมราปารีเห็นเลยว่าไอ้ยามที่สดสวยยังเป็นสาวอยู่โอ้ยแต่ผู้ชายก็ต่างมาหมายปองแย่งชิงกันพอสุดท้ายเป็นยังไงเหี่ยวแล้วก็สุดท้ายก็จากไปไม่มีใครมามองเลยนี่แหละถึงบอกว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตแล้วน่ะเราก็จะได้ยอมรับได้กับความเปลี่ยนแปลงนะคะคุณผู้ฟังคือทุกอย่างมันรู้อยู่แล้วมันต้องเกิดมันต้องเกิดแน่ๆมันจะให้เหมือนเมื่อก่อนได้ไงล่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่ามันจะต้องเกิดอ้าวเตรียมรับไว้เลยเหมือนกับที่เราจะต้องเตรียมตัวตายนั่นแหละที่ท่านบอกว่ามันประมาทไม่ได้จริงๆพี่สวรัญญาบอกฟังอยู่บ้านคลอง16นะคะคุณดาราวันที่เข้ามาตรงนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายกันด้วยเอาละใครที่ยังไม่เคยเข้ามาพิมพ์คำว่า LTM FM 95เข้ามาใน Facebook นะคะน้องออยค่ะบอกแม่อ้อยจากอังกฤษฝากมาทักสวัสดีค่ะคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วยวันนี้ส่งเพลงไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะเรื่องราวของความรักจะอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นได้หมดแหละอย่างของพี่พึ่งไม่ใช่พี่เป้าสอนพี่เป้าก่อนสาวสองเมืองนั่นก็รักอยากจะรักหลายคนเลยนะคะเป็นไหมคุณผู้ฟังว่าผู้ชายแต่เขาบอกว่าถ้าผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษจริงป่ะคะธรรมดาแหละเขาได้เปรียบไงไอ้เรามันเป็นผู้หญิงอะทำอะไรนิดอะไรหน่อยโอ้เป็นข่าวไม่เหมาะสมนั่นนี่นู่น เกิดเป็นผู้หญิงแท้จริงแสนลำบากอ่ะแต่ก็ต้องเขาให้เกิดมาแล้วนะทำไงได้ล่ะไม่รู้ว่าชาติหน้าจะได้เกิดเป็นอะไรเลยแต่ที่แน่ๆเกิดตรงนี้เป็นอะไรก็แล้วแต่พอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้นะคุณผู้ฟังสำหรับบทเพลงตามมาค่ะเสียงร้องของพี่สดใสรุ่งโพทองค่ะสาวงามเมืองพิจิตรนะคะแล้วก็มาอีกพี่แอลค่ะกับเพลงมนรักเสนามาถึงฝั่งสาวกันบ้างเมื่อเจอชายหนุ่มปุ๊บเป็นไงอ๋อขี้เหร่โดนรักเพราะไปเจอความหวานเข้าไงตกใจมาเลยนะน้องฝนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยน้องดวงตาคงทองกับมนรักส้มตำมหานครไลฟ์ต่อเนื่องสิคะจะไปรออะไรล่ะแหมเธอก็เรียกว่าอยากให้ฟังกันเยอะๆเป็นเสียงร้องของน้องก้านตองทุ่งเงินค่ะกับเพลงแพ้คนใส่ใจมาในงานมหกรรมคอนเสิร์ตแรงงานไทยเทิดไทยองค์ราชันเมื่อปี66นะคะที่ห้วยขวางนี่เองตอนนี้น้องก็เขาเรียกว่าเมื่อก่อนพี่ดอกอ้อใช่ไหมคะก็มาก่อนเพลงน้องเข้ามาก่อนก็น้องกันตองก็ตามไปด้วยมีที่ไหนก็ไปตอนนี้แยกกันทำงานแหละดีคือคนเราถึงบอกว่ามันต้องมีของเราสักวันหนึ่งบางทีคนเรามันเหมือนกับทำไมไม่ได้สักทีเขายังไม่ถึงเวลา
เมื่อถึงเวลาแล้วอะถ้าว่าอะไรก็ขวางไม่ได้จริงๆนะคะคนจะดังรั้งไม่อยู่จริงๆคนที่จะเป็นคู่กันถ้าหากว่าเป็นคู่มันก็ยังไงก็แยกกันไม่ได้นะคะเหมือนเอสเบลเกอรี่เป็นไงวันนี้เราก็แยกกันไม่ได้เหมือนกันไปตีแป้งอีกแล้วเฮ้ยเมื่อวานนี้ก็แค่ยัดอันนี้ไปตีแป้งทำบาปอีกนะเราอ่ะอ๋อแป้งขนมปังไม่ไม่บาปคุณสมเด็จสวัสดีค่ะคุณครูสุรีรายงานตัวสวัสดีค่ะคุณครูผมขอเพลงไม่เคยได้ฟังคุณไพรัชจะขอเพลงอะไรคะแม่อย่ามาว่ากันสิเพลงอะไรคุณไพรัชไหนว่ามาแมนๆกันเลยดีกว่านี่เป็นไงเหมือนท้าทายคุณเชฟพงสวัสดีค่ะเอ้ามาไหนไหนอันขอมาเลยคุณไพรัชแชมป์สวัสดีลูกน้ำหวานอะไรว่าไงนะสองคนรวมกันพี่น้องค่าตัวแพงน้องมังกรสวัสดีครับแล้วก็ใครอีกคะคุณพานุค่ะคุณแทนค่ะคุณสุบินนะคะพี่ทาคะขอเพลงคุณหมอค่ะได้เปล่าตอนนี้ป่วยอยู่คุณหมอค่ะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับกระสายกระสับนอนไม่หลับมาหลายคืนเดี๋ยวก่อนใจเย็นแต่ตอนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ก่อนนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่ก็คือคาเฟอีนแหมตอนนี้ทานดื่มกาแฟกันหรือยังแต่สำหรับสาวคนนี้ค่ะเธอไม่ได้ดื่มกาแฟเพราะว่าเธออยู่บ้านนอกแล้วเธอก็รู้สึกน้อยใจกับชีวิตที่ทำไมอ่ะหนุ่มๆเชื่อจะบอกรักคนนู้นรักคนนี้ทำไมไม่มองฉันบ้างก็เลยเป็นเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อรอสายในช่วงสายชีวิตใจค่ะ022481366แนะนำกันเลยค่ะตอนนี้ไปฟังสาวนาน้อยใจสิรินทานิยากรกันก่อนนะคะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาสายชีวิจัยขอปุ๊บจัดปั๊บในช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมใครเอ่ย
2: บ้านเราแมนครับแมนแมนอายุยาครับ
1: แมนอายุระยาทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยคุณแมน
2: ก็นั่งบันเทิงอยู่บอกว่าเป็นคนพิการครับ
1: โอ้เหรอเป็นอะไรเยอะไหมเนี่ยดูเหมือนพูดไม่ค่อยชัด
2: เกี่ยวกับเส้น
1: ฮะ
2: เกี่ยวกับเส้นนะครับขาขาเดินไม่ได
1: ้อ๋ออ๋อ
2: นั่งบันเทิง
1: หรอ
2: นั่งบุกบันเทิงบันจุดเทียงนั่งบันเทิงเลยครับ
1: หรอแล้วใครดูแลอยู่อ่ะพี่แมน
2: ลูกสาวครับ
1: ลูกสาวเน
2: า
1: ะ
2: ผู้สาวผู้สาว
1: ผู้สาว
2: พี่
1: อ๋อพี่เอ๊ะมันเกี่ยวกับพี่แมนพูดไม่ชัดหรือตาหูไม่ดีน่าจะเป็นอันหลังมากกว่าพี่แมนก็มีความสุขเนาะในทุกวันนะพี่จะอะไรก็แล้วแต่ก็เราก็ต้องสู้แหละ
2: รวมเดียวกันพี่รวมเดียวกับนิดแต่เดินทางแหละ
1: อ๋อเหร
2: อรุ่นเดียวกัน
1: ไปรุ่นเดียวกันเพิ่งอายุ40กว่าใช่ไหมพี
2: ่28
1: เออแล้วพี่แมน
2: อายุเปลี่ยนพี
1: ่เออใช่มันไปพูดถึงเรื่องอายุ
2: อายุเปลี่ยน
1: อายุอะไรนะ
2: อายุไม่เปลี่ยน
1: อายุไม่เปลืองถูก
2: 28เอง
1: 28ดีแล้วเราใช้ถนอมใช้ไปอายุเนี่ยแต่ร่างกายเราอ่ะมันเป็นมันไม่ไปตามสังขารมันห้ามไม่ได้นะ
2: แต่พี่พอฟังได้อยู่ว่าพี่ฟังไม่ชัดเลยแถวยุทธยาเนี่ยฟังไม่ชัดเลย
1: อ้าวทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้
1: อายุทยาเจ้าหน้าที่ครับตอนนี้อายุทยาฟังไม่ชัดนะคะ
2: พี่ไม่ชัดเลยอ๋อ
1: แล้วนี่ฟังทางวิทยุหรือยังไง
2: ก็ฟังอยู่ว่าวันนี้เสียงดังขึ้นมาก็เลยขอเลย
1: อ๋อเสียงมันดังอ๋อนี่แล้วแต่ว่าเขาจะวนเวียนมาแบบผ่านมาฟู่อ๋อได้ยินปุ๊บขอแดน
2: เลยเครื่องบินมาเครื่องมันก็กระแทกดังลั่นขึ้นมา
1: โอ้โหคลื่นนี่มันแหมมันอยู่กับเหมือนกับคลื่นทะเลไหมมันแล้วแต่ว่าถ้าลมแรงมันก็ฟู่เงี้ยอ๋อถ้างั้นก็แล้วแต่จังหวะคลื่นลมก็แล้วกันเนาะถ้างั้นเดี๋ยวรีบฟังเหอะเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันด้วยต่อเนื่อง
2: ต้องดูทีวียังคอยอยู่นะนี่เป็นพื้นฐานยังคอยอยู่
1: แต่เดี๋ยว
2: ทีวีนะ
1: อ๋อดูทีวีเห็นทาใช่ไหมล่ะ
2: เห็นทา
1: เอาไม่ทักไม่ทัก
2: ยังคอยอยู
1: ่ไอ้พูดเพราะบ้างเลยพี่แมนเนี่ยพี่แมนไม่เรียกทาบ้างทำไมทันไม่รู้ว่าพี่แมนมาดูทาอยู่ที่หลังต้องเรียก
2: นั่งเลยตั้งนั่ง
1: ไม่ต้องเรียกนะเวลาเห็นทาออกทีวีอ่ะเอ้ยสิรินทาเป็นอย่างงี
2: ้
1: เอ้ยแบบพี่แมนน่ารัก
2: แจ๋วโ
1: ย่เอ้ยแจ๋วแจ๋วพี่แมนพูดไงพูดเพราะมาก
2: ผมเรียกยี่ปานนายี่แจ๋วพูดไม่เตียง
1: ดีวันนี้พี่แมนฟังเพลงอะไร
2: บ้านเราท้องนา
1: บ้านเราท้องนา
2: พี่เพ่งนะ
1: ลูกทุ่งสิก็นี่เราช่องลูกทุ่ง
2: พี่เพ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
1: คร
2: ับ
1: เดี๋ยวก่อนพี่แมนเนี่ยพี่แมนพูดไม่ชัดเพราะอะไร
2: ก็เพราะว่าฟันมันไม่ดีฟันมันเด่นออกมาม
1: ันฟันไม่ดีไม่เกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับน้ำดื่มอะไรไม่เกี่ยวใช่ไห
2: มฟัน
1: ไม่เกี่ยว
2: กับฟันแหละ
1: เล่นกับฟัน
2: ไม่ดี
1: ไม่มัน

0: มีนะ
1: มาหลายเป็นมีกินของเมาของ
0: เออ
1: ผมยังไม่กิน
0: ไม่กินดีมาก
1: เพราะว่า
0: อาบยา
1: ดีติดชนิดเจอกับขาอย่างเดียว
0: โอ้แค่ขาเท่านั้นเองพี่ไม่กินพี่แค่อาบ
1: ใช
0: ่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเพลงนี้มอบให้ใครบ้างพี่แมน
1: ก็มอบให้น้องจะอยู่อยู่คือมีด้วยทุกคนเลยจ้ะ
0: จับได้เลยพี่แมนพี่แมนต้องแข็งแรงนะเฮ้ยแล้วบอกรุ่นเดียวกันที่เสียชื่อเลยเนี่ยพูดก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดไม่รู้เรื่องพูดแบบฟังไม่ค่อยชัดอะหูทาไม่ดีไงหูทาไม่ดีเพราะนั้นพี่แมนต้องออกกำลังกายต้องเฮ้ยฮึบฮึบฉันต้องแข็งแรงนี่
1: ประจำเดินอยู่เดินไม่ได้เพราะเมื่อก่อนเดินได้ใช่ไหม
0: ท
1: ีนี้ต้องเดินไม่ได้
0: อ้าวแล้วเพราะอะไรมันแก้ไขได้ไหม
1: ก็หัดเดินอยู่
0: อะไรนี่โตขนาดนี้ต้องมาหัดเดินอีก
1: ตามเนี้ยมัน
0: ต้อง
1: ต้องดูแลไง
0: เอาเอาถ้างั้นก็ขอให้พี่แมนแข็งแรงแข็งแรงนะแล
1: ้
0: วก็กลับมาแข็งแรงแล้วก็เดินได้จะได้ไม่ต้องเป็นภาระใครเราต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะพี่แมนนะ
1: 28
0: ใช่28แล้วก็ทำกระปุกเอ้ยไหวสิแหมบอกแล้วอายุมันเพียงก็สู้ๆพี่แมนให้กำลังใจนะคะ
1: คิดถึงนะคิดถึง
0: สู้ๆขอบคุณมากค่ะพี่แมนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับป่ะเดี๋ยวถ้าจะมีปัญหากับหูเยอะมากกว่านี้เอาไปฟังเพลงในช่วงนี้บ้านเราท้องนาก็ไหนๆก็ไหนๆทว่าบรรยากาศของเขาเรียกว่าฝนตกในช่วงนี้นะคะบ้านเราท้องนานี้ทว่ามันสุดๆจริงๆอ่ะมันให้ความชุ่มชื่นหัวใจให้ความสุขตัวเองนี่อยากจะไปอยู่ท้องนาจริงๆเลยแต่ไปฟังพี่พึ่งกันก่อนในช่วงนี้ค่ะสายชีวิตใจขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะมีนี่ค่ะมียำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิค่ะ

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมนทีมซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อเป็นทางอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สูตรสันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
3: มเคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอม

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสมเรเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยนายปารเมศโพธารากุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและประชาชนเข้าร่วมพิธีนอกจากนี้มีพิธีมอบถุงยางชีพแก่ชุมชนด้วยนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชจริยวัตรอันงดงามไทยช่วยไทยพลัส60-40หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์กว่า14ล้านคนยอดทะลุ 1,400 ล้าน 4,000 ขออภัยค่ะยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทนางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 4,542 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว14,400,000คน

0: และมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวนเกือบ800,000ร้านค้านอกจากนี้ยังมีเรื่องระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการแต่ประชาชนยังไม่ค่อยทราบนั่นคือสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วงสีน้ำเงินสีชมพูสีเหลือง BTS สายสีเขียวสีทองสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถโดยสารประจำทางขสมกเรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขสโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าทอนเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐสหรัฐอิหร่านยังโจมตีตอบโต้หนักหน่วงกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่าเครื่องบินรบของกองทัพได้โจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนของอิหร่านบนเกาะเกสซึ่งเป็นการตอบโต้รวดเร็วหลังตรวจพบภัยคุกคามเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลในท้องถิ่นอีกด้วยในเวลาเดียวกันสหรัฐยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลอย่างเข้มงวดโดยยืนยันว่าได้ใช้ขีปนาวุธเฮลไฟโจมตีและระงับการเดินเรือของเรือบรรทุกน้ำมันติดธงบอสวาน่าที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านด้านกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธนำวิถีและโดรนเข้าใส่ฐานทัพเรือของกองทัพเรือที่5ของสหรัฐรวมถึงเป้าหมายที่ประเทศคูเวตและบาเรนแต่มีรายงานว่าขีปนาวุธนำวิถีเกิดขัดข้องตกก่อนถึงเป้าหมายหรือระเบิดกลางอากาศส่วนขีปนาวุธอีก3ลูกที่พุ่งเป้าไปที่บาเรนถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐและบาเรนยิงสกัดได้แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือกองกำลังของสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อาจารย์สุริศทนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยสิรินทรานิยากรสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่าม
2: าค่ะแนะนำกันในช่วงพาเรทเพลงฮิต

0: สี่ภาคนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะใครเอ่ย
1: กับปูบางพระค่ะ
0: คุณปูบางพระชลบุรีใช่ไหมคะ
1: จ้า
0: เออทำอะไรอยู่คะพี่ปู
1: อ๋อตอนนี้นั่งหลบแดดอยู่ค่ะ
0: นั่งหลบแล้วปกติเป็นไงจะไปยืนกลางแดดทำอะไรอะพี
1: ่ก็ปกติก็ถ้ากวาดใบไม้เสร็จก็จะไปนั่งถอนหญ้าแซง
0: อืมทำที่ไหนเนี่ย
1: ที่บางพระบ้านพักตากอากาศเนี่ยคะ
0: อ๋อพี่ปูที่เคยคุยกันบ่อยๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เห็นไหมเล่ามีบ้านเป็นของตัวเองก็อย่างนี้แหละทำอะไรก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี้มีคนมาอยู่ด้วยไหมวันนี้มีเพื่อน
1: วันนี้เพื่อนอีกคนนึงกลับบ้านค่ะตอนนี้อยู่คนเดียว
0: อยู่คนเดียวเหงาๆก็เลยอยากฟังเพลง
1: จ้าฟังทุกวันเลยค
0: ่
1: ะ
0: น่ารักสุดๆพี่ปูจะฟังเพลงอะไรวันนี
1: ้วันนี้ขอเพลงจากบ้านนาด้วยรักของตายอ่ะจ้ะ
0: ต้นฉบับคือคุณวิเศษเวนิกาเคยฟังต้นฉบับเขาบ้างไหมไม่เคยใช่ไหม
1: ไม
0: ่เคยใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวต้นฉบับไปฟังวันเสาร์อันนี้ฟังเวอร์ชันของน้องต่ายคือเพลงเก่ามีคนรุ่นใหม่นำมาร้องเยอะนะคะก็เปลี่ยนไปเลือกเพลงไหนเพลงไหนเพราะเขาก็จะนำมาร้องใหม่กันนะแล้วพี่ปูเป็นไงล่ะจริงๆจากบ้านไหนมาเนี่ย
1: จากบ้านไหนจากบ้านชัยนาทจ้า
0: เป็นคนชัยนาทเนา
1: ะ
0: แล้วได้กลับบ้านบ้างไหม
1: กลับไปเมื่อต้นเดือนที่แล้วอ่ะจ้ะไปส่งลูกสาว
0: อ้าวทำไมอ่ะลูกสาวอยู่ที่นู่น
1: จ้ะลูกสาวเรียนอยู่ที่นู่นจ้ะ
0: อ๋ออยู่กับตายายหรือไง
1: อยู่กับคุณยาย
0: อยู่กับคุณยายอ๋อก็นะเราก็ต้องมาทำงานเนาะ
1: จ้ะ
0: เออถามว่าอยากมาไหมไม่อยากมาหรอกก็อยากอยู่กับลูกกับแม่แหละถูกไหม
1: จ้ะจะ
0: ทำยังไงได้ล่ะในเมื่อมันจะต้องมาสู้อ่ะชีวิตคนเราเนาะพี่ปูเนาะ
1: จ้ะ
0: เราต้องสู้กันต่อไปสู้สู้สิเนี่ย
1: ใช
0: ่ใช่สู้เอ้ย
1: ทีแรกก็สู้อะพอแมนไปมันก็จะชู้ชู
0: ้ทำไมไม่ได้ดีมันไอ้นั่นต้องชู้ช่าชู้ช่าอย่างนั้นได้ไอ้ชู้ช่าได้เลยแต่ไอ้สู้เนี่ยต้องสู้อย่างเดียวเลยวะเราต้องมาฮึบกันยังไงก็แล้วแต่มันต้องเดินต่อเรายังมีลมหายใจใช่ไหมพี่ปู
1: จ้า
0: เราจะไปยอมสู้ไอ้อะไรหดหูห่อเหี่ยวอะไรกับชีวิตมากมายไม่ได้เราต้องสู้เรามีลูกไงที่เราต้องรับผิดชอบเรามีแม่ที่เราต้องดูแลนี่แหละต่อให้เหนื่อยขนาดไหนเบื่อขนาดไหนรู้แหละว่าทุกคนเวลาที่ทำอะไรมันซ้ำๆซ้ำๆแล้วมันไม่ได้อย่างใจอ่ะเนาะพี่ปูเน
1: า
0: ะใจเราก็อยากจะกลับบ้านจริงเลยแต่ทำยังไงดีอ่ะเราไม่ยกที่บ้านนั้นมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เลยล่ะ
1: คุณยายเขาไม่ยอมมาเรื่องของดังกะจิว่าแม่เขาไม่ยอมเขาไม่มา
0: จริงๆเจ้าของบ้านเขาก็ให้อยู่ใช่ไหม
1: ไม่หรอกไม่หรอกพิธาคือว่าเหมือนกับแบบว่าก็มาเที่ยวแบบวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยมาได
0: ้อ๋อ
1: หรือว่าจะมาอยู่เลยคือว่าไม่ได้
0: อ
1: ้
0: าวทำไมก็บอกเขาไม่อยู่เราก็อยู่แทนไงเจ้าของบ้านยังไม่ยอมแหละอ้าวก็ต้องจัดสรรไปเนาะพี่ปูเนาะ
1: จ้า
0: เพลงนี้มอบให้ใครบ้างจ้า
1: ก็ทุกเสียงทุกสาย295เลยจ้า
0: ได้เลยมาเราขอบคุณผู้สนับสนุนกันเน
1: า
0: ะ
1: จ้าพี่ทานำเลยจ้า
0: ได้เลยจ้าขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คำท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ
1: ้และไอ้
0: ไอยราอ้าฮ่า
1: ไอยราอ้าฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่าย
1: ทานง่าย
0: ชุ่มคอ
1: ชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอ้าฮ่า
1: ไอยราอ้าฮ่าน
0: ั่นแหละเท่านี้เองเราก็สดชื่นแจ่มใสแล้วไม่ล่ะใช่ไหมพี่โบ
1: ใช่ค่ะ
0: สู้ๆฟังเพลงเพลินๆแล้วเดี๋ยวพอแดดโอ้นี่มันไม่มีฝนเลยที่บางพระ
1: มันเมื่อคืนก็ตกลงมาหน่อยนึง
0: อ๋อแต่มันไม่
1: พอสนามหญ้าพอชุ่มฉ่ำไปได้หน่อย
0: แต่มันก็ยังร้อนเหมือนเดิม
1: มันก็ยังร้อนอ่ะพอแดดออกมันก็ร้อนแล้ว
0: จริงถ้าแดดเย็นได้ก็ดีเนาะแต่ไม่ได้สิแดดเขาก็ต้องร้อนแหละ
1: บางทีก็อยากจะโทรไปถามพระอาทิตย์ว่ากินหวานเย็นหรือไอติมบ้างไหมหรือเอาน้ำแข็งบ้างไหม
0: เนาะท่านจะว่ายังไงนะถ้าเกิดพี่โทร
1: ท่านจะว่ายังไงนะ
0: จะบอกเธอทนไปฉันมีหน้าที่ในการให้ความร้อนไม่งั้นต้นไม้ใบหญ้ามันไม่มีแดดไม่ได้นะเดี๋ยวไม่เจริญเติบโต ใช่ไหมเธอเป็นคนเธอก็จัดสรรไปเนี่ยพอร้อนเธอก็หลบแดดซะแน่ท่านบอกงี้ปะงั้นเราไปฟังเพลงดีกว่านะพี่ฟูเสียงเยอะจ้าสวัสดีค่ะ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ปะเรื่องราวของชีวิตต้องสู้ค่ะคุณผู้ฟังเพลงต่างๆเหล่านี้ก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วที่ว่าทุกคนก็ต้องจากบ้านมาแล้วต้องมาสู้ในวิถีของตัวเองที่มีต้นทุนทำอะไรได้ก็ทำถึงบอกว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาบางคนไม่เคยทำเลยอย่างถ้าคุยกับพี่สะพ้ายพี่ชายไม่เคยขายเครปแต่ว่าต้องลูกต้องส่งลูกเรียนไงเขาบอกอายครั้งแรกเขาอายมากกับการที่เขาจะเข็นรถไปเพื่อจะไปขายแต่ปรากฏว่าพอเขาเริ่มนับหนึ่งปุ๊บมันมีสองสามสี่ห้าเลยแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีวันที่เราจะสู้กับมันหรือว่าจะยอมที่จะทำตรงนั้นเป็นอาชีพสุจริตอ่ะมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยเพียงแต่อาจจะไม่คุ้นชินและกว่าที่จะปรับตัวได้นะคะมันก็ต้องเริ่มนับหนึ่งก่อนนะคะทุกคนก็อะไรที่มันยังไม่เคยลองทำแต่ว่ากล่าวก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดพิจารณาให้ดีนะตอนนี้เวลานี้มันเป็นเรื่องที่หลายคนเหนื่อยกับการที่จะลงทุนเราจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าเยอะมากเพราะทุกคนก็เขาเรียกว่าอะไรไม่เป็นลูกจ้างละมาเป็นนายตัวเองก็อยากจะให้เขาเรียกว่าเราคิดกันเยอะๆหน่อยนะคะอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตถ้าอยากให้ทุกคนทบทวนกันหน่อยตอนนี้เงินหายากมากนะคะเงินหายากมากต้องลดความอยากลงนะคะนี่ทำบอกตัวเองด้วยบอกตัวเองด้วยมันเคยชินกับการที่ชอบตอบสนองกับกิเลสตัวเองไหมคะแล้วก็สุดท้ายมันก็เหนื่อยแล้วก็มาเป็นหนี้ตอนนี้เป็นมันร้อนแท้ตอนนี้เป็นหนี้เหมือนไปยืนบนฟืนกองไฟจะทำไงให้หมดหนี้ทำงานค่ะสู้ๆฟังเพลงกันในช่วงนี้ค่ะสำหรับคนที่ต้องมาต่อสู้กันเกิดจากปัญหาที่บ้านเจอธรรมชาติที่ไม่เป็นใจก็เลยเป็นธรรมชาติโหดจะให้ฟังเสียงร้องของจันทราธีรวรรณนะคะซึ่งต้นฉบับก็คือพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ฟังเป็นการร้องใหม่ของจันทราก็แล้วกันเป็นเพลงแรกในช่วงนี้ใครนึกถึงเพลงอะไรช่วยกันแนะนำค่ะ022481366จากบ้านนาไปแล้วเจออะไรบ้างในกรุงเทพเดี๋ยวว่ากันค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่เพลงในพาเรทเพลงฮิตฮิต45ค่ะเริ่มตั้งแต่ธรรมชาติโหดนะคะจันทราธีรวรรณก็อย่างว่าแหละเนาะมันเจอจริงๆนะเพียงแต่ว่าจะเจอกันกับในครอบครัวไหนมากน้อยขนาดไหนตนเองแล้วก็คนในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกนะคะที่ต้องออกมาสู้เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับตัวเองและครอบครัวเหมือนกันถ้าจะมีเพลงใหม่นะชื่อเพลงตุ้มโฮมบ้านเฮานะคะเดี๋ยวคงจะได้มาเจาะกันก็เป็นเรื่องราวของคนที่มาใช้ชีวิตอยู่เมืองหลวงมาสู้ชีวิตแล้วก็ทำมาหากินแต่กว่าจะกลับไปตุ้มโฮมที่บ้านก็จะเป็นในวันที่ได้ไปงานศพของครอบครัวของพ่อแม่ปู่ย่าตายายประมาณนั้นก็เลยอยากจะให้มาคิดกันก่อนว่าให้ไปก่อนที่เขาจะจากไปดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็เนาะตามสตาร์ชินทาละค่ะก็ต้องเศร้าชีวิตนี้ร้องเพลงอะไรที่มันสดใสไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรุ่งเรืองสำหรับเพลงที่ตามมาค่ะจากบ้านนาด้วยรักนะคะซึ่งต้นฉบับคุณวิเศษเวนิกานะคะแล้วก็น้องต่ายนำมาร้องใหม่ตามคำแนะนำคิดถึงทุ่งลุยลายค่ะพี่แขกเรนจิตพรทีวีตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วบอกน้องตอนนี้พี่เข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วนะได้เลยก็เดี๋ยวมีงานก็จะได้

0: ไปเป็นแพ็คคู่นะครับบอกพี่แขกก็ได้มีโอกาสทำเพลงใหม่คือดนตรีของตัวเองนะคะแต่ว่าทำดนตรีใหม่ของนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำนะคะที่เอานักร้องรุ่นพี่เย็นจีดพี่สอนชัยนะคะพี่เกรียงไกรแล้วก็หลายท่านค่ะพี่รักชาติศรีชัยด้วยค่ะที่นำเพลงเก่ามาร้องใหม่ให้รู้ว่าคุณสมบัติเขาเรียกว่าศักยภาพของนักร้องรุ่นเก่าก็ยังมีอยู่นะยังร้องเพลงเจ๋วแหววอยู่นะประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณในห้างด้วยนะคะที่นึกถึงนักร้องรุ่นนี้นะคะไม่ใช่เป็นสตรีแล้วก็ไม่เป็นสุภาพบุรุษที่โลกลืมประมาณนั้นสำหรับปิดท้ายค่ะก็คือเพลงของพี่พรศักดิ์สองแสงคนนี้ไม่ได้นำมาทำใหม่แล้วค่ะพี่พรศักดิ์ไปสบายแล้วนะคะก็ลำแผนคนไกลบ้านขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอระรสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระ
1: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมครีมไบโอ
0: จอคิวฮิตค่ะวันนี้คุณจอยค่ะนำเพลงใหม่มาฝากกันนะคะคุณจอยรวมมิตรกับเพลงที่ชื่อว่าลูกทุ่งวอนแฟนนะคะสังกัดซองเดอร์ค่ะร้องทำนองนิพนธ์วงคำมูลด้วยเรียงโดยธงชัยถาวรโชตนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตนะคะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: สิ่งที่เห็นคือเรื่องราวของรักรู้คลายตายรู้ลืมนะคะไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนใจเปลี่ยนจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นอยู่แล้วนะคะในสังคมมันไม่ได้ในแค่ปัจจุบันนะทุกยุคทุกสมัยเรื่องของความรักเลิกแล้วก็มาคบกันแล้วก็เลิกแล้วก็อะไรก็ไปเรื่อยนะคะก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นถ้าอยากให้ครอบครัวที่เมื่อตัดสินใจใช้ชีวิตกันแล้วอ่ะก็อยากจะให้แค่ว่าใช้คำว่ามันต้องอยู่ด้วยกันให้ได้อ่ะแต่ว่าอย่างว่านะสองครอบครัวที่มาเจอกันแต่ละคนก็จะมีนิสัยติดตัวมาเวลามาอยู่ด้วยกันแล้วอยู่กันทุกวันมันก็จะเริ่มเห็นในสิ่งที่แบบเอ้ยเข้ากันไม่ได้แล้วเอ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถึงบอกให้นึกถึงวันที่เรารักกันแต่พอเวลามีความรักนะคุณผู้ฟังก็เหมือนกับเฮ้ยเหมือนจะไม่เกลียดกันอ่ะมันอยู่วันนึงมันก็มีการเกลียดกันได้เหมือนกันนะเออนี่แหละคือชีวิตล่ะที่เราจะต้องเจอนะคะกับเรื่องราวของสองบทเพลงที่ส่งไปนารีรำพึงนี่ความผิดหวังของสาวๆก็มานั่งรำพึงรำพันคนรักว่าอย่างนั้นวงฟูนะคะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่12ค่ะตามมาด้วยเพลงไอ้ทุยวงแอลกอฮอล์ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในฮิตที่2แล้วนะคะก็นะถ้าหากว่ามันจะไม่ใช่ก็พูดกันตรงๆดีกว่าไม่งั้นมันพอมันไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วอ่ะมันก็

บาปละอันแรกนะคะแล้วก็คนที่เขาโดนกระทำอ่ะมันคือสิ่งที่มันสุจริตได้คุยกันนะก็เราจะทำความเข้าใจกันก็ต้องคุยกันค่ะพูดกันตรงๆเลยชัดเจนแต่บางทีความชัดเจนเนาะมันก็ฆ่าคนได้เหมือนกันนะประเภทแบบชัดเจนอ่ะเฮ้ยอยู่กันไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้มันไม่ใช่นะเราก็เห็นนะเฮ้ยใช่ไงกันดีสรุปกันที่ไหนสรุปกันที่กรรม

คือกรรมเก่ากรรมเก่าใช้ไปกรรมใหม่ไม่สร้างนี่แหละคือสิ่งที่พูดเอาไว้เพื่ออะไรจะได้ทำให้ได้ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นทอดทอดไม่ยำยำทอดทอดหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งแชยิ่งเดือด
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: เทสเกาหลีไกลฉันคุณเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตคุณเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: โดยศิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาครองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เป็นเพลงที่ให้กำลังใจกับตัวเองกับคนที่เจอปัญหาชีวิตเยอะเลยนะคะกับเรื่องของความรักชื่อเพลงครึ่งหนึ่งของชีวิตนะคะชีวิตมันต้องเดินต่อค่ะแต่ตรงนั้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปนะคะนี่เพลงหวานเพื่อนเพลงหวานให้ฟังกันในวันนี้เสียงร้องคุณแอมสวรรค์นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะปลายฟ้าถูกคอมเมนต์เรียกว่าอะไรคอมเมนต์ถูกปิดกั้นแต่ก็เห็นอยู่นะเพียงแต่ว่าหลายคนไม่เห็นใช่ไหมคะก็ขอบคุณนะที่ยังส่งกำลังใจมาแล้วก็ส่งข้อความทักทายกันขอบคุณทุกคนนะคะถามว่าชีวิตคนเราที่บอกว่าต้องเดินต่อทำยังไงเราก็ต้องทำจิตใจให้ระเริงเบิกบานอยู่เสมอสิถูกไหมคะแล้วก็อะไรก็ตามที่มันเจอเราบอกอ๋อมันเป็นธรรมดารู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ดีมันร้อนอุ้ยอย่าไปจับมันหรือถ้าหากว่าอะไรที่มันหนักวางไว้ปล่อยได้ใจก็เบาอย่างที่บอกนะคะแต่ตอนนี้เราต้องไปเพิ่มน้ำหนักกันหน่อยดีกว่านี่คือเรื่องของน้ำหนักเพราะต้องไปทานอาหารกันพักครึ่งชั่วโมงนี้ค่ะทานอาหารให้อิ่มให้อร่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะเราไปทำอารมณ์ให้ดีๆกันดีไหมนะเราจะได้มีรอยยิ้มมีความสุขกันเยอะๆค่ะอารมณ์ดีเนาะเสียงร้องของพี่สามารถพยัคฆ์อรุณค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: นายกรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนายกและนายประเสริฐประสานเสียงแสดงความยินดีนายทักษิณพ้นโทษส่วนเอ็มน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณบิ๊กดุลยันชายแดนไทยกัมพูชาปกติเชื่อมั่นหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ย้ำกองทัพมีกฎการปะทะรองรับอยู่แล้วเลี่ยงตอบปมใต้ระอุภัยช่วยไทยพลัส60/40หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทสหรัฐอิหร่านยังปะทะกันต่อเนื่องควบคู่กับภาวะชะงักงันของการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่3มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนบริเวณท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงปารัมพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อารัธนาศิลป์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศิลป์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

0: จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเมื่อเสร็จพิธีครับนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระราชินีทั้งนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้3มิถุนายน2569มีพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมกับนายปรเมศโพธารากุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนาและประชาชนร่วมพิธีค่ะที่ณวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบถุงยางชีพแก่ชุมชนนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชจริยวัตรอันงดงามพระองค์ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาสำหรับส่วนภูมิภาคค่ะทางกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลตามบริบทของแต่ละพื้นที่อาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพระสบดีที่4มิถุนายนนี้ณธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมเชิญชวนประสงค์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลครับนางสาวรัชนาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพระสบดีที่4มิถุนายน2569เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลครับจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสงค์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลทางนี้รัฐบาลได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลครับขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทุกประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันครับ12:07 เดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องของนายทักษิณชินวัตรได้รับการพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษนะครับซึ่งมีความเห็นจากนายกรัฐมนตรีและครอบครัวครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิม

0: เจิมจันทร์พระพรรษาราชินีศรีพิวัฒน์กษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: กรณีนายทักษิณพ้นโทษปลดกำไร EM นะคะวันนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพูดถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ก็มีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกค่ะที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยซึ่งมีผู้สื่อข่าวไปถามว่ามีชื่อของนายทักษิณใช่ไหมพลตำรวจโทรุฑพลยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนที่บอกว่านายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันก็มีบางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้วสรุปอย่างไรกันแน่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่ถึง1ปีตามมาตรา8เมื่อถามย้ำสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าปลดได้เลยแต่หลังจากนี้จะยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาจะมีคณะกรรมการแยกส่วนไปในแต่ละจังหวัดในส่วนรายละเอียดการประชุมจะประชุมได้เมื่อใดนั้นตนเองไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือว่าจะประชุมเมื่อใดแต่ก็ยืนยันค่ะว่ารายชื่อของนายทักษิณนั้นมีแน่นอนในส่วนนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้รับพระราชทานอภัยโทษประเด็นนี้ก็บอกว่าทราบแล้วทราบจากข่าวก็ขอแสดงความยินดีด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลเราไม่พูดเรื่องอื่นนายอนุทินยังเชิญชวนประชาชนนะคะว่าวันนี้ค่ะทุ่มหนึ่ง19นาฬิกาไปที่ท้องสนามหลวงนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ไปเนี่ยก็จะดูได้นะคะเพราะว่าจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฝากเชิญชวนประชาชนทุกคนค่ะร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระราชินีถวายพระองค์ท่านเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานในวันเดียวกันนี้นายกได้เปลี่ยนรถยนต์ค่ะซึ่งรถยนต์ Toyota BZ4X สีดำเป็นทะเบียนจอจานต่อเต่า32กรุงเทพมหานครถือซึ่งก็เป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่นะคะแต่ก็ไม่พ้นสายตาผู้สื่อข่าวค่ะที่เลือกไปเห็นค่ะ
3: นายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งสมาชิกและแกนนำพรรคทุกคนก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณพ้นโทษในครั้งนี้ครับซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีแต่อย่างใดเมื่อถามว่าหลังนายทักษิณพ้นโทษแล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐบอกว่าคุณทักษิณมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถือเป็นเรื่องปกติส่วนนายทักษิณจะมาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐมองว่านายทักษิณคงไม่มายุ่งตรงนี้เพราะพรรคมีโครงสร้างของพรรคมีกรรมการบริหารพรรคที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วเมื่อถามต่อว่าในฐานะเลขาธิการพรรคโอกาสที่จะขอคำแนะนำหรือปรึกษากับนายทักษิณมีบ้างหรือไม่นายประเสริฐก็ตอบว่านายทักษิณมีประสบการณ์และมีความรู้และเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศเป็นบุคลากรสำคัญการได้รับคำแนะนำจากนายทักษิณตนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาหากมีโอกาสตนก็ยินดีที่จะไปปรึกษานายทักษิณในบางเรื่องครับส่วนภายในพรรคได้มีการพูดคุยกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยบ้างหรือไม่หลังนายทักษิณได้รับการอภัยโทษนายประเสริฐกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยรายละเอียดในเรื่องนี้ครับแต่หลังจากที่ทุกคนทราบข่าวดีก็ดีใจและพรรคมีความยินดีที่นายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษและพ้นโทษในครั้งนี้ครับ
2: ค่ะอีกคนนึงค่ะลูกสาวนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพร้อมด้วยคุณนายณัฐพงศ์คุณากรวงคู่สมรสนายปิดกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของนางสาวแพทองทานชินวัตร

0: อดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์149รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนที่ท้องสนามหลวงนางสาวพินทองทาหรือเอมกล่าวด้วยความตื้นตันมีน้ำตาคลอหลังจากคุณพ่อคือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษครั้งนี้บอกว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของเราและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษภายในครอบครัวมีการพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากแต่มีการพูดคุยว่าดีใจกับครอบครัวของเราส่วนหลังจากนี้จะมีการนัดหมายกันในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนที่ไหนหรือไม่นายณัฐพงศ์บอกว่ายังไม่มีกำหนดอะไรเลยแต่ก็ถือว่าวันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งส่วนที่จะมีการทำบุญอะไรหรือไม่นั้นนางสาวพินทองทาบอกว่าในครอบครัวมีการทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วหลังจากนี้ก็คงถ้าจะไปไหนมาไหนก็คงจะสะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญคงจะทำในสิ่งที่ดีๆตอนนี้รู้สึกตื้นตันมากพูดไม่ออกค่ะส่วนถามทางทนายได้มีการแจ้งขั้นตอนหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่นางสาวพินทองทาบอกว่าคาดว่าจะต้องรอเรื่องอย่างเป็นทางการก่อนนะคะทั้งนี้ภายในครอบครัวมีการพูดคุยกันรวมถึงนางสาวแพทองทานด้วยครอบครัวดีใจมากค่ะเพราะว่าผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็นิ่งๆรู้สึกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนการใช้ชีวิตประจำวันช่วงนี้นายทักษิณก็อยู่กับหลานใช่หรือไม่นะคะซึ่งพินทองทาบอกว่าคุณพ่ออยู่ที่บ้านช่วงนี้เงียบสงบดีแต่หลานก็เข้าไปหาหนาแน่นค่ะ
1: ดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40หลังเปิดใช้สิทธิ์มา2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทไปแล้วล่ะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสม4,542.08 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14,402,305 คนมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 792,245 ร้านค้ามากไปกว่านั้นครับยังมีเรื่องของการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการด้วยแต่ประชาชนไม่ค่อยทราบนะครับนั่นก็คือสามารถใช้โครงการนี้กับรถไฟฟ้าบริการสาธารณะได้ครับก็คือรถไฟฟ้า8สาย MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงิน MRT สายสีชมพู MRT สายสีเหลือง BTS สายสีเขียว BTS สายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถไฟฟ้าประจำทางขอสมกเรือด่วนเจ้าพระยาและรถบขส.ก็ใช้ได้ครับย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส640ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าถอนเงินสดหรือว่าแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำความผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐฝากขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นการไทยช่วยไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริงครับส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนายเอกนิติธนประภัสออกมาชี้แจงหลังตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีครับโดยนายเอกนิติอธิบายบอกว่ากรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในวันนี้ครับมีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งจะมีเกณฑ์หลากหลายอย่างที่จะนำมาคำนึงถึงคนที่ไม่เดือดร้อนจริงย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดจึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะคะล่าสุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหลังเกิดการยั่วยุไปเมื่อวานนี้ทหารกัมพูชาประมาณ20นายยกพวกเข้ามาขัดขวางยั่วยุทหารไทยที่กำลังวางแนวรั้วลวดหนามบริเวณใกล้กับเนิน745จนทหารทั้งสองฝ่ายปะทะคารมดุเดือดยืนยันค่ะว่าณวันนี้สถานการณ์ยังปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ย้ำว่ากองทัพนั้นมี

0: การกดการปะทะรองรับอยู่แล้วจึงไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่ส่วนกรณีสถานการณ์พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นถี่ช่วงนี้และถูกตั้งข้อสังเกตว่าเชื่อมโยงกับการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขหรือไม่รัฐมนตรีกลาโหมปฏิเสธให้สัมภาษณ์บอกสั้นๆค่ะว่าวันนี้เดินทางมาทำบุญก่อนจะเดินเลี่ยงสื่อมวลชนกลับขึ้นรถทันทีค่ะ
1: กปภ.เข้มมาตรการรับมือฤดูฝน 2569 ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำเต็มประสิทธิภาพครับนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2569 เพื่อให้บริหารการจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามีประสิทธิภาพโดยสั่งการกปภ.ทั้ง234สาขาทุกประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้ครับกปภ.ยังได้เตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจะเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มประจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่ชีพกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สรุปข่าวภาคเที่ยงพาไปติดตามบรรยากาศนะคะบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่เดินสายหาเสียงทำกิจกรรมกันนะคะหลากหลายรูปแบบเลยไปพบปะทักทายชาวกทม.นะคะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดค่ะคนแรกค่ะเริ่มที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ตื่นแต่เช้าตรู่ร่วมกิจกรรมวิ่งอย่างเทพ2026จัดโดยโรงเรียนเทพศิรินและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรย่านเยาวราชหลังเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนเมื่อ80ปีก่อนเมื่อเช้านายชัชชาตินะคะก็สวม VIB หมายเลข9ร่วมวิ่งในระยะ10กิโลเมตรผ่านย่านประวัติศาสตร์ย่านสำคัญได้แก่เยาวราชสำเพ็งตลาดน้อยพระนครเส้นทางประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินสมานรอยร้าวระหว่างชาวไทยชาวไทยเชื้อสายจีนในอดีตนอกจากนี้ก็สะท้อนมรดกวัฒนธรรมและความหลากหลายของชุมชนในพื้นที่ที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่ณปัจจุบันอีกคนหนึ่งนะคะผู้สมัครอีกคนหนึ่งคือนายอนุชาบุรพชัยศรีหรือเจมส์ค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5ก็มาพร้อมกับหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะนำคณะผู้บริหารอย่างนายสกลทีพัทยากุลนายองอาจคล้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงช่วยนายอนุชากวางทองผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกเขตพญาไทของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่เช้าตรู่เหมือนกันนะคะที่บริเวณซอยพหลโยธิน1ซอยลือชาเขตพญาไทค่ะบรรยากาศอบอุ่นมีพี่น้องประชาชนที่มาตลาดบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทักทายตอบรับให้กำลังใจขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองซึ่งนายสกลทีก็คอยทำหน้าที่เป็นช่างภาพจำเป็นช่วยรับมือจากประชาชนที่มาถ่ายภาพให้กับทีมพรรคประชาธิปัตย์โดยนายอนุชาเดินมาทักทายสอบถามความเป็นอยู่สภาพเศรษฐกิจค่าครองชีพจากประชาชนพ่อค้าแม่ขายค่ะฝากตัวพร้อมผู้สมัครสกเขตพญาไทพร้อมอธิบายเรื่องบัตรเลือกตั้งมี2ใบสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.ขอคะแนนเบอร์5ส่วนสีชมพูเลือกตั้งสกทั้ง50เขตในกรุงเทพเขตพญาไทแต่ดูจะสร้างสีสันและรอยยิ้มเป็นพิเศษในการหาเสียงเมื่อเช้าวันนี้หัวหน้าพรรคอย่างนายอภิสิทธิ์นะคะก็บรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ค่ะที่มุ่งตรงไปหาขอจับไม้จับมือถ่ายรูป

0: ุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อเหมือนเดิมนะคะขณะที่แฟนคลับที่ขายอาหารชุดใส่บาตรรีบนำชุดตักบาตรให้นายอภิสิทธิ์และนายอนุชาตักบาตรพระสงฆ์เอาเรื่องเอาชัยทั้งคู่ถามนะคะให้กับทั้งคู่ค่ะแล้วก็ถามว่าขอพรอะไรบ้างนายอนุชารีบตอบขอแค่ให้มีแรงมีสติหาเสียงนายอนุชาบอกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในพื้นที่พญาไทที่เป็นปัญหาทั่วกรุงเทพคือกทม.มีซอยเล็กๆเยอะปัญหาก็คือฟุตบาททางเท้าให้คนเดินซอยในหลายพื้นที่มีการก่อสร้างนานเป็นปีก็ไม่แล้วเสร็จหากได้เป็นผู้ว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญคือสำรวจจุดทางเท้าตามซอยที่เป็นปัญหานำไปสู่การแก้ไขเร่งด่วนรวมทั้งนำพื้นที่สาธารณะในแต่ละเขตโดยในเขตพื้นที่พญาไทพอจะมีพื้นที่ว่างทั้งของรัฐเอกชนเอามาพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนประเด็นที่พรรคประชาชนแต่งตั้งศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมผู้ว่ากทม.ประเด็นนี้พรรคประชาธิปัตย์มีความกังวลหรือไม่นายพิสิทธิ์บอกว่าไม่กังวลมองว่าแต่ละคนนะคะหรือแต่ละพรรคการเมืองได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยทำงานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: รัฐบาลเผยสนามบินภูเก็ตเตรียมเปิดระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ13มิถุนายนนี้เร่งแก้ไขเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพรองรับผู้โดยสารช่วงหนาแน่นครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตรวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านช่องตรวจคนเข้าเมืองรัฐบาลครับได้กำชับตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมเร่งแก้ปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่นทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและก็อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพิ่มความรวดเร็วในการผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางลดระยะเวลาการรอคอยและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองครับให้เป็นมาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าภูเก็ตนางสาวพลอยทะเลย้ำว่าการให้บริการในพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ภายใต้ขั้นตอนและก็มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษในการผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองทั้งนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตมุ่งเน้นด้านการอำนวยความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยเพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางให้ดีแก่ผู้โดยสารภายใต้แนวคิดปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจครับ
0: มากันที่ข่าวต่างประเทศค่ะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุรุนแรงอีกครั้งหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้หนักหน่วงควบคู่ไปกับภาวะชะงักงันของการเจรจาหยุดยิงกองบัญชาการกลางสหรัฐนะคะแถลงเครื่องบินรบของกองทัพได้โจมตีถล่มสถานีควบคุมพื้นภาคพื้นดินและโดรนของอิหร่านบนเกาะเกสเป็นการตอบโต้อย่างรวดเร็วหลังตรวจสอบภัยคุกคามเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์โมซอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและยังเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลในท้องถิ่นด้วยนะคะนอกจากนี้เผยว่าได้ใช้ขีปนาวุธเฮลฟายโจมตีระงับการเดินเรือบรรทุกน้ำมันติดธงของบอสวานาที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านด้านกองทัพเรือของกองพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธนำวิถีและโดรนเข้าใส่ฐานทัพเรือของกองทัพเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนรวมถึงเป้าหมายในคูเวตแต่ก็มีรายงานค่ะว่าขีปนาวุธนำวิถีเกิดขัดข้องตกก่อนเป้าหมายหรือระเบิดกลางอากาศส่วนขีปนาวุธอีก3ลูกพุ่งเป้าไปที่บาเรนถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศสหรัฐและบาเรนยิงสกัดกั้นได้สหรัฐปฏิเสธข้ออ้างอิหร่านที่ระบุว่าสามารถโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนยืนยันเป็นข้อมูลเท็จในส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงความขัดแย้งแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากระบวนการเจรจายังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและรายงานเรื่องเจรจาล่มเป็นข่าวปลอมแต่ในความเป็นจริงอิหร่านได้ประกาศระงับเจรจาแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะผ่านคนกลางกับสหรัฐเนื่องจากเงื่อนไขสำคัญไม่ได้รับการตอบสนองอิหร่านยื่นคำขาดว่าข้อตกลงหยุดยิงต่างๆจะต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์ในเลบานอนด้วยแต่อิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศในเลบานอนตอนใต้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้อิหร่านมองว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ NBC Newsทรัมป์บอกอย่างนี้ค่ะตัวเขาเองเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากอิหร่านเกี่ยวกับการระงับเจรจาและอิหร่านก็ยังไม่ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อสหรัฐ

0: างเป็นทางการซึ่งเขาก็ยังคาดหวังจะมีข้อตกลงภายในสัปดาห์หน้าเพื่อขยายการหยุดยิงที่มีอยู่และเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและยังบอกด้วยว่ายังมีรายละเอียดบางประเด็นที่ต้องสรุปและเชื่อว่าข้อตกลงสันติภาพอาจเป็นชัยชนะที่ดียิ่งกว่าชัยชนะทางทหารค่ะ
1: พายุโซนร้อนชางมีทำให้เกิดฝนตกหนักลมพัดกระโชกแรงทั่วญี่ปุ่นรวมทั้งกรุงโตเกียวกระทบการคมนาคมขนส่งครับทั้งระบบรถไฟความเร็วสูงและก็เที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศครับพายุโซนร้อนกำลังแรงชางมีทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นรวมทั้งในกรุงโตเกียวสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นบอกว่าเกิดกลุ่มเมฆฝนหนาทึบก่อตัวขึ้นทางตะวันออกของจังหวัดนาคากาวะทางตอนใต้กรุงโตเกียวเตือนเฝ้าระวังอันตรายจากดินถล่มและน้ำท่วมประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4จากทั้งหมด5ระดับให้ระวังเหตุน้ำท่วมและก็แม่น้ำหลายสายในกรุงโตเกียวรวมทั้งแม่น้ำคันคะและแม่น้ำเมกุโรเตือนภัยระดับเดียวกันต่อเหตุดินถล่มในบางพื้นที่ของจังหวัดชิบะคานากาวะชิชูโอกะและก็มิเอะและก็แนะนำให้ประชาชนหลายแสนคนใน8จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ตอนกลางและก็ตะวันออกเตรียมพร้อมอบพยพด้วยนะครับพายุชางมีพัดขึ้นในจังหวัดวากายาม่าเมื่อวันจันทร์ครับขณะเป็นพายุไต้ฝุ่นด้วยความเร็วลมสูงถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินและก็อ่อนกำลังลงแต่ก็คาดว่าจะยังคงรักษาความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนต่อไปตลอดทั้งวันนี้ครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: พระปรีชาพราวณภาการุณราชรินสายญาติน้ำพระทัยอัมไพผลมงคลสมัยไทยเทวันบันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญ
3: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

ตามคำแนะนำนะคะสองเพลงก็คือเพลงแรกเจ้านางเอ๋ยวันนี้ครัวสามจอส่งมาบอกว่าอยากฟังแหมนึกถึงใครละซีก็เลยแบบอยากจะลำพึงลำพันถึงคนที่เราคิดถึงใช่ไหมล่ะก็เป็นเพลงในชาร์ตด้วยนะคะมาถึงอีกหนึ่งเพลงก็คือคิดถึงใจจะขาดนะคะคุณออสจากประจวบก็แนะนำมาทางโทรศัพท์ขอบคุณทุกคนนะคะที่ต่อสายมาคุณปุณสุดประการป้าบุญนะคะจากแพร่นะคะป้ากิ่งจากบางปะกงด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ฟังเพลงกันต่อเนื่องในช่วงเพลง History ค่ะเป็นเรื่องราวของความที่เนาะคำว่าเสแสร้งเนี่ย

0: เอาอะไรมาจากใจได้ไหมแต่อย่างว่าแหละเราก็ต้องกลับมาที่ตัวเองนะคะว่าเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้คนอื่นเขามีความรู้สึกเหมือนที่เรากำลังได้รับความรู้สึกตรงนี้นะคะนี่คือความจริงใจที่เราควรจะต้องมีอย่ามาเสแสร้งเพื่ออะไรก่อนนะอย่างว่าแหละเหมือนตรงเนี้ยเหมือนที่กำลังจะให้ฟังก็แนะนำมาแต่ถ้าเป็นสตอรี่ของเรื่องราวของการเสแสร้งขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะสำหรับเพลงแรกค่ะน้ำตาจระเข้ขจุยมรสีตามมาด้วยกองไว้ตรงนั้นน้องพึ่งบึง 3,000 ค่ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ก็เป็นบทเพลงที่ผ่านไปมาถึงกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กันบ้างนะคะก็ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่31ที่ผ่านมาไปที่โรงเรียนบะขออภัยค่ะโรงเรียนบ้านคลองกระพงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะไปทำกิจกรรมดีๆให้กับน้องๆค่ะเป็นการแบ่งปันน้ำใจสร้างสิ่งดีๆให้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้น้องได้เรียนแบบสบายใจอะไรเงี้ยนะคะห้องสะอาดมีสีสันที่ได้ไปทาสีทั้งภายนอกภายในทั้งมีชั้นวางของที่ไปมอบให้กับน้องๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรม

0: ร้องเพลงให้ผ่อนคลายกันด้วยนะคะโดยศิลปินท็อปพัสุพัฒน์โจโจโดมินันปีเตอร์ฟอร์ติฟายจอยบีออนบีออนนะคะพออวสุนำทีมนักจัดรายการไปทั้งมีคณชัยแล้วก็พิมดามหานครขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ไปร่วมกิจกรรมดีๆตรงนี้นะคะแล้วก็มอบของด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณหมออวยชัยร่วมกับร้านขายยาสิรินฟาร์มาซีและคลองตันเภสัชบริษัท Power Stainless Steel นะคะ Tesco Engineer พี่หมีพี่จั๊กค่ะร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพร่กษาซอย5ไอศกรีมโดย DJ อุ้มและบางปลาลูกชิ้นโดยป้าสีสามโคค่ะทองม้วนและข้าวสารโดยบ้าน V Club ขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์ค่ะซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานน้ำผึ้งสยามบีซีเครดนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้มีกิจกรรมตรงนี้จะไปที่ไหนเมื่อไหร่ก็ต้องติดตามกันนะคะกิจกรรมหานครแฟมิลี่เราจะจัดขึ้นทุกเดือนนะคะแล้วก็ในส่วนของทาเองก็เตรียมละปีนี้ไปแน่นอนนะคะหลังจากที่รอมาหลายปีมาก ทุกคนยังไหวกันอยู่ไหม คุณป้าคุณพ่อคุณแม่ยังไหวไหมคะยังเดินทางได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะคะถ้าจะพาไปเที่ยวกันสนุกสนานนะคะแต่ที่แน่ๆขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนในช่วงกิจกรรมหานครแฟมิลี่ค่ะที่ทำให้เราได้ไปเที่ยวกันทำกิจกรรมดีๆร่วมกันแล้วก็ได้ฟังเพลงจากศิลปินด้วยนะคะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มหานครสุพรรณ
0: อีกหนึ่งเพลงที่แนะนำมาทางโทรศัพท์นะคะขอกำลังใจหนูเล็กกาก้าและน้องวินนะคะเราไปเจอกัน4วันเนาะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เจอกันอีกทีวันจันทร์10โมงเช้าค่ะก็คิดถึงกันบ้างนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่นะคะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงได้หมายด้วยความปลอดภัยใครก็ขายหรือตรงไหนก็ขอให้มีลูกค้าอุดหนุนเยอะๆนะคะเงินทองไหลมาณชาลิติค่ะน้องมีดูแลคุณฟังต่อนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาใน Facebook แล้วก็ที่แนะนำเพลงอิจฉานกติดไว้ก่อนเดี๋ยววันจันทร์ค่ะขออนุญาตมาเปิดให้นะคะต้องเข้ามาฟังด้วยนะหรือไม่งั้นก็ส่งต่อให้น้องมีถ้าเกิดว่าน้องมีเปิดก็คงได้ฟังกันแหละนะคะขอโทษที่ไม่ให้ได้ฟังในวันนี้ขอโทษค่ะตัวเองลาไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์เนาะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
0: 3 นาฬิกา

ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสีหศักดิ์เดินทางถึงฝรั่งเศสเตรียมนำคณะเข้าร่วมการประชุม OECD ระดับรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์การเติบโตแบบเปิดกว้างยั่งยืนและแข่งขันได้นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์กรองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีภายใต้หัวข้อการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่เหมาะสมเพื่อตลาดที่เปิดกว้างการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองระหว่าง 3-4 มิถุนายนนายสีหศักดิ์ได้มีโอกาสพบกับนายมาติอัสคอมันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยบังเอิญซึ่งนายมาติอัสได้แสดงความยินดีกับนายสีหศักดิ์ที่ได้รับตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งสำหรับการประชุมในปีนี้นายสีหศักดิ์จะมุ่งหารือแนวทางการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งนายสีหศักดิ์จะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองของไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการเติบโตที่เปิดกว้างยืดหยุ่นและยั่งยืนผ่านการพัฒนานวัตกรรมทุนมนุษย์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายสีหศักดิ์กล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุม OECD ว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในกระบวนการของการเป็นภาคีคือไทยจะต้องเจรจากับ OECD กับคณะกรรมการด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เราสามารถเข้าสู่มาตรฐานของ OECD ได้โดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญคือประเด็นเรื่องกฎหมายที่จะต้องได้มาตรฐานของ OECDครั้งนี้มาร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีถือเป็นการประชุมสำคัญที่สุดของ OECD โดยมีผู้แทนหลายหน่วยงานเพื่อแสดงถึงความจริงใจและจริงจังของไทยที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ไทยพร้อมที่จะดำเนินการตามกระบวนการต่างๆและยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงว่าไทยมีแนวทางที่ไม่ใช่แค่ฟื้นฟูแต่เป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยรัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีเสถียรภาพทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายและมีการผลักดันเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการเจรจาเพื่อเข้าสู่ OECD ชาชาติท้าพักเศรษฐกิจหากมีหลักฐานสวยแต่งตั้งผอ.เขตให้เปิดมาเลยแต่พูดแล้วต้องรับผิดชอบคำพูดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีพรรคเศรษฐกิจเตรียมแถลงข่าวกล่าวหาความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตและการทุจริตผ่านสิ่งที่เรียกว่าระบบอากงโดยยืนยันว่าหากมีข้อมูลหรือหลักฐานขอให้นำมาเปิดเผยและดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เรื่องความโปร่งใสและการทุจริตเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดหากมีหลักฐานจริงควรนำเสนอหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพิ่งออกมาพูดในช่วงเลือกตั้งพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งเพราะเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายต่อองค์กรและการทำงานส่วนกรณีที่มีการตั้ง

0: คำถามว่าซื้อกับใครนายชัชชาติกล่าวว่าหากผู้ถูกกล่าวหามีข้อมูลขอให้นำมาเปิดเผยแต่ต้องระมัดระวังเพราะเป็นช่วงการเลือกตั้งการให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้สมัครได้รับความเสียหายอาจเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายโดยขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายติดตามเรื่องดังกล่าวแล้วสำหรับระบบอากงที่อยู่เบื้องหลังนั้นนายชัชชาติกล่าวว่าระบบอากงไม่มีเป็นคำที่แต่งขึ้นมาเป็นแนวทางปฏิบัติของทีมงานส่วนอากงก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเจอสมาชิกของพรรคการเมืองตลอดไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่พอใกล้ที่จะเลือกตั้งกลับมีปัญหาขึ้นมาซึ่งตนก็ยินดีรับการตรวจสอบพร้อมยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกทม.ยึดหลักความสามารถและผลงานเป็นสำคัญและพร้อมให้ทุกฝ่ายตรวจสอบได้ตลอดเวลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

3เพลงนะครับโอ้โหเป็นเรื่องราวความเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็กำลังใจที่เรามีให้กันนะครับลูกพี่นี่คือโหลดใจไว้หน้าจอนะจากสีไพร

0: ารีวงศ์นะครับรวมถึงคิดฮอดวันละหน่อยนะครับคิดถึงวันละเล็กวันละน้อยนะครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับรวมถึงกินข้าวหรือยังนะครับถ้ายังต้องรีบไปกินนะครับนะแล้วก็รีบเข้ามาเล่นกับเฮียนะครับวันนี้จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: แอ๋วลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะฮะที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเป็นวันหยุดของหลายๆท่านนะครับโอ้มีฝนตกมาชุ่มฉ่ำแบบนอนฟังเพลงสบายๆนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญฮะวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นวันที่ชาวคณะของเราเนี่ยก็ได้นอนพักผ่อนสวยๆอีกหนึ่งวันฟังเพลงนะครับจิบกาแฟกินคุกกี้นะครับยิ่งฝนตกอุ้ยอากาศดีๆนะครับก็เรียนเชิญนะครับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาที่แฟนเพจของเรานะครับนะรวมถึงแม่ๆนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับแม่วันนี้แม่ห้ามพลาดนะครับนะเข้ามาขอเพลงของลูกๆนะครับทุกบ้านทุกด้อมได้เลยนะครับนะแล้วก็พี่ๆที่ตอนนี้ทานข้าวเที่ยงแล้วใช่ไหมครับนะแล้วก็แวะเข้ามาสวยๆนะครับลูกพี่เข้ามาแค่นาที2นาทีก่อนก็ได้นะครับถ้ายุ่งนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจหรือว่ากดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะฮะเพราะว่าพอลูกพี่กดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อของชาวคณะขึ้นมาเดี๋ยวเฮียจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านนะครับโอ้โหนี้คึกคักมากเลยนะครับชาวคณะผมนะขออนุญาตมาทักทายลูกพี่กันก่อนนะครับตอนนี้มีพี่ชรินอ่ําจ้อยนะครับพี่วิไลวรรณนะพี่อินนะครับมีพี่ประมวลพี่อันดามันอันนะครับพี่ชายข้างวัดพี่รัคนาพี่อุมาพรพี่นภาเพ็ญพี่แสงทวีพี่เกศรพี่กมลลักษณ์นะฮะมีพี่โรสนะครับมีคุณย่าพี่ต้านะครับพี่หย่อนสวรรค์พี่รวิภานะครับแม่เสือแดงยิ้มนะฮะพี่วิรัตนะพี่ประนอมศรีก็มาแล้วนะครับเนี่ยวันนี้คึกคักมากเลยนะฮะแล้วก็มีพี่เล็กกาแฟพี่นิรมัยนะครับพี่บุญหลายพี่หนูริ่งพี่สำลีพี่มาลีกิจทวีพี่บุญมากพี่อ้อเสริมสวยนะครับพี่จุ๊บแจงพี่โสภาพี่สุฮอนแลนด์นะครับมีพี่พวงรัตน์น้าเมนะครับอย่าแอบนะครับอย่าแอบนะครับตัวท็อปของเฮียนะครับผมเจนานะครับพี่ยี่จันอ่อนนะฮะมีพี่ทิพาพรพี่วิมลนันนะครับตะมนก็มาแล้วนะครับนะอ่ะมาเดี๋ยวผมมาทักทายทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับวันนี้คึกคักมากนะฮะมีพี่กุลดานะครับพี่ขาวดอนนะครับมีพี่หนูริ่งนะมีพี่จรัสวรวุฒินะครับพี่มณีก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะของเราตะป๊อปมาแล้วนะครับนะพี่ขาวดอนนะฮะก็เข้ามาทักทายกันพี่เริญเจริญพี่เอสอนศรีพี่มาลีกิตทวีพี่อ้วนวรรณสารนะครับพี่จิตเมื่อกี้ก็เห็นแวบๆนะฮะก็เข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเริกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในช่วงของครับผมไม่ช่วงเฮียมีโชว์นะครับนะวันนี้ก็มีของอร่อยมาทายกันนะครับชาวคณะก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วมาจ้องตากันได้เลยนะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้นะฮะลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดลด

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะป้าแป๋วลาดกระบังค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีเชียงใหม่สุดหล่อ
1: ครับป้าแป๋วคนงามนี่เองทำอะไรอยู่ครับป้าแป๋ว
2: ป้าแป๋วป้าแป๋วค่ะคอยฟังเพลงสิคะจะเรียนที่จะเล่าให้เฮียปีฟังว่าได้ทำบุญ
1: ไปกับ
2: เพ
1: ื่อ
2: นเมื่อวันศุกร์นี้นะคะเม
1: ื่
2: อวันศุกร์ได
1: ้
2: น้องเมย์เรียนสายท่านพ.ให
1: ้โอ้อันนี้ไม่ทราบ
2: เห็นก็จะส่งเบอร์ไม่ได้ไงก
1: ็
2: เรียกท่านพ.โทรมาพ.ดีใจใหญ่เลยแล้วก็ได้ร่วมทำบุญไปเมื่อวันศุกร์นะคะ
1: โอ้ยสาธุนะสุขภาพแข็งแรงนะ
2: ใช่แล้วก็รู้ว่าเฮียหมีไปโน่นอะไรวุ้นพอวันเสาร์มาอีกโทรมาหาอีกก
1: ็
2: แปลว่าก็แปลว่าไอ้ทำบุญทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วก็แปลไปนี่พอไปตั้งแต่วันเสาร
1: ์ครับโอ้น่ารักมากเลยครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมโอ้ดีจังเลย
2: ทำบุญไงตาไม่เห็นก็เลย
1: ดีแล้ว
2: พอโอนสายเข
1: ้
2: าเบอร์ถือน้องสาว
1: อ๋อดีแล้วดีแล้ว
2: ชอบมากรักคืนนี้มาก
1: ป้
2: าแป๋วสาวเหลือน้อย
1: ครับให้ป้าแป๋วสุขภาพแข็งแรงนะจิตใจดีแบบนี้อายุยืนแน่นอนนะครับเอาป้าแป๋ววันนี้เป็นคนดีน่ารักแบบนี้ชอบทำบุญด้วยป้าแป๋วอยากฟังเพลง
2: ก็เพลงเตยก่อสร้างนี่ไงที่เคยขอเฮ
1: มได้ป้าแป๋วจะเปิดวงเลยใช่ไหม
2: เอาสิโน้นสิโน้นอะไรนะคะ
1: จ้ะได
2: ้งั้นจะให้
1: มอบไปใคร
2: ลูกให้ขึ้นให้ดีเจแล้วก็ดีเจทั้งนั้นหมดแหละทั้งบุคลากรทั้งนี้หมดละกันแล้วน
1: ้
2: องรับไม่รับมือเลยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาด

0: ็ให้คืนขอให้คืนนะคะคืนมีความเจริญก้าวหน้าดังในประเทศดังถึงทั่วโลกเลยนะคะ
1: โอ้ยสาธุครับนะขอบคุณพ่อแป๋วมากมากเลยนะ
0: ดีใจวันนั้นโทรไปหาน้องคุณดังก็จะเล่าบอกไงว่าพ่อแป๋วก็มีอยากทำบุญไงแล้วก็ตามไม่เห
1: ็นได้ได้ได้นะดีแล้วทำบุญเป็นสิ่งที่ดีนะป้าแป๋วนะ
0: รักรัก
1: ครับ
0: พี่เจทุกคนรักนี่หมดท่านพ่อยิ่งแน่นใหญ่เลย
1: ครับ
0: อุ้ยนี่ไปนี่นะเนี่ยจัดรถไปเนี่ยไปก่อนเนี่ยอะไรโอ้โทรมาคุยใหญ่ป้
1: า
0: แป๋วท่านพ่อก็เราดูที่ว่าคนใจบุญก็เนี่ยคนใจบุญก็ใจบุญจัดใจจริงๆเนาะ
1: ครับนะเอาร่วมกันช่วยทำบุญเนาะนะเอาได้ป้าแป๋วขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณที่พูดสิ่งดีๆให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังเลยนะป้าแป๋วนะ
0: คร
1: ับขอบคุณนะครับได้เลยครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเคอรี่นกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเคอรี่นกิมจินะฮะแล้วก็มาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สุดยอดมาครับกันตรังครับ
1: ขอบคุณครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งวงที่เล่นสดมันมากนะครับนี่คือมหาลัยวัวชนนะจากวงพัทลุงนะฮะก็เป็นงานฮาเฮนะครับตอนพัทลุงชวนเที่ยวเกาะเลาะเมืองตรังที่จังหวัดตรังนะจ๊ะ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวลูกพี่ครับผมวันนี้ไหนๆก็มีฝนตกช่ำๆมานะครับมาอัปเดตกันล่าสุดกันดีกว่านะกับกรมอุตุนะในช่วงเที่ยงเป็นต้นไปจนถึงเย็นเนี่ยนะครับวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนที่ก่อนมาจัดรายการเนี่ยโอ้โหแบบช่ำมากเย็นช่ำมากนะแต่ก็สู้ใหญ่สู้เดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูช่วงบ่ายว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับภาคเหนือนะครับมีฝนตก 40% นะครับนะแล้วก็วันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38องศานะครับภาคอีสานนะครับวันนี้ฝนตก 40% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุด37องศานะครับภาค

างฝนตก 40% นะฮะแล้วก็วันนี้ร้อนสุด 37 องศานะครับภาคตะวันออกฮะวันนี้โอ้ฝนเยอะนะแถวตะวันออกนะครับฝนมากถึง 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่36องศานะฮะแล้วก็กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลวันนี้โอ้ 60% นะครับช่วงบ่ายเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับนะแล้วก็ร้อนสุดวันนี้36องศานะครับผมนะแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันอันนี้ฉ่ำสุดเลยนะฮะก็คือฝนตกสูงสุด 80% นะฮะแล้วก็ร้อนสุด34องศานะฮะส่วนฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็ร้อนสุด35องศานะครับนะแล้วก็มีฝนตกหนักประมาณ 70% นะจ๊ะ

0: โดยหมีธนัชชัย
1: พระปรีชาพราวนภาการุณราษฎร์ปริญสายญาติน้ำพระทัยอำไพผลมงคลสมัยไทยเทวันบันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญ
2: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านสอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมซินเวียนสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือไฟอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเม็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: งานจากน้องจานะครับนี่คือดาวอยู่หม่องเก่านะครับดาวน้อยผ่อนนานนะครับคิดดีๆก่อนดาวแล้วก็มีงานจากน้องเป้วีรศักดิ์ด้วยและผู้แก้มอำลัมนะครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมด้วยเรามีพาเรทนะฮะทั้งหมด4เพลงนะครับกดมาเลยนะครับลูกพี่ที่เบอร์นี้ฮะ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเต็มหัวใจ
0: วันนี้ผมเลือกงานจากมาริโฮน่านะจ๊ะสหายสุราจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเท่าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตราครับ
0: ขณะนี้เวลา14:00 น.ค่ะ

0: พินิษสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศรีหศักดิ์ซัดกัมพูชาพูดอย่างทำอย่างหลังเลือดเดินหน้ากระบวนการประนอมภาพบังคับภายใต้อันครอสทั้งที่ยังสามารถเปิดโต๊ะเจรจาทวิภาคีได้ในศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสและว่าเรื่องดังกล่าวฝ่ายไทยเห็นว่าการตัดสินใจของกัมพูชาเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงและการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยเหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 2544เพราะไม่มีความคืบหน้าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมานานกว่า20ปีเจตนาของไทยที่ให้ยกเลิกMOU 44เพื่อให้เริ่มต้นการเจรจาในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในขณะที่ฝ่ายกัมพูชากลับพูดว่าฝ่ายไทยยกเลิกเพราะตั้งใจที่จะไม่ทำตามพันธกรณีซึ่งไม่ใช่แต่ต้องยอมรับความจริงว่า MOU 44ไม่ได้มีความคืบหน้าเมื่อทั้งสองประเทศเข้าเป็นภาคีอันครอสแล้วก็น่าจะเจรจากันภายใต้กระบวนการอันครอสและควรให้โอกาสในการเจรจาระดับทวิภาคีก่อนกองทัพรัวแจงชาร์จปิดชายแดนเข้มงวดเต็มรูปแบบชี้ผลักดันเขมรพ้นโทษออกนอกประเทศเป็นภารกิจตามกฎหมายพลตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทยแล้วจำนวน30คนพร้อมกับผู้ติดตาม3คนผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่เคยกระทำความผิดในคดีต่างๆอาทิความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดอาญาอื่นๆซึ่งภายหลังพ้นโทษแล้วสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง2522เป็นวิธีการส่งกลับที่เหมาะสมตามกฎหมายยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการส่งกลับบุคคลต่างด้าวหลังพ้นโทษตามกระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่เป็นการเปิดด่านหรือผ่อนคลายมาตรการควบคุมชายแดนแต่อย่างใดตำรวจอังกฤษถูกกดดันหนักกรณีใส่กุญแจมือเหยื่อถูกแทงจนตายตำรวจอังกฤษกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแรงกดดันอย่างหนักทั่วประเทศหลังมีการเปิดเผยภาพจากกล้องติดหมวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยให้เห็นเหตุการณ์นักศึกษาหนุ่มวัย18ปีถูกใส่กุญแจมือขณะนอนจมกองเลือดและกำลังจะเสียชีวิตเพราะถูกแทงในปี2025เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ธันวาคม2025ในเมืองซาวทำตันทางตอนใต้ของอังกฤษวิกรมริกว่าชายชาวซิกวัย23ปีซึ่งใช้มีดดาบยาว21ซินติเมตรแทงเฮนรี่โนวักนักศึกษาวิทยาลัยวัย18ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุริกว่าได้โกหกว่าเขาถูกโนวักทำร้ายร่างกายและด่าทอด้วยถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อในคำให้การของคนร้ายในทันทีโดยเลือกที่จะใส่กุญแจมือและจับกลุ่มโนวักที่กำลังนอนได้รับบาดเจ็บจากวิดีโอบันทึกภาพโนวักพยายามร้องขอตำรวจซ้ำๆว่าเขาถูกแทงและหายใจไม่ออกแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับตอบกลับไปว่าฉันไม่คิดว่าเธอโดนแทงหลังจากนั้นไม่นานโนวักหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมาศาลเมืองเซาท์แฮมป์ตันได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตวิกรมดิกว่าในข้อหาฆาตกรรมและขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์นี้ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องในคืนเกิดเหตุได้ยื่นหนังสือลาออกแล้ว1นายส่วนอีก3นายอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุง วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีธนัชชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอออราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอออราอาห่าม
2: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณหมี
2: ครับผมคุณลุง935นะครับ
3: ครับสบายดีนะครับ
2: สบายดีครับวันนี้วิ่งอยู่แถวไหนครับคุณลุง
3: ตอนนี้เหรอครับ
2: ครับผม
3: สีลมข้ามมาสาธรแล้วนะครับ
2: โอ้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผู้โดยสารเยอะไหมครับ
3: ไม่เยอะครับ
2: ครับมันเพิ่งต้นวันหรือเปล่าครับผม
3: ไม่คนหยุดไปต่างจังหวัดเยอะ
2: โอ้ไปเที่ยวใช่ไหมโอ้ไม่อย่างนั้นแบบช่วงเย็นๆอาจจะมีฝนตกอาจจะมีลูกค้าผู้โดยสารนะครับลุง
3: ฝนยังตกเลยเนี่ยเริ่ม
2: ตกแบบมาอีกแล้วเหรอครับ
3: มาอีกแล้ว
2: โอ้ครับวันนี้น่าจะตกทั้งวันนะคุณลุงเนาะ
3: ครับ
2: ครับผมไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าเราก็ขับรถแล้วก็พักผ่อนไปด้วยเนาะ
3: ครับคนชิเลพอดีได้น้ำใหม่ฝนตกแน่นอน
2: ครับโอ้ยไม่หรอกครับผมมันพายุมันเข้าอยู่แล้วคุณลุง นะอ้าวได้คุณลุงวันนี้อยากฟังเพลง
3: ของพี่ทีเสดอนะครับ
2: รักจนไม่รู้จะรักยังไงนะครับ
3: ครับ
2: อ้าวได้เลยครับงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะคุณลุงนะ
3: คุณมีน้ำเลยคร
2: ับ ได้เลยครับคุณลุงนะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอยาราอาฮ่า
3: และอะไรนะ
2: ไอยาราอาฮ่า
3: และไอยาราอาฮ่าร
2: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
3: ถ้าดีดีทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
2: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับ
3: มอบให้ทุกเสียงทุกสายมอบให้น้องสมหวังด้วยนะ
2: น้องสมหวัง ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไง เอาผมจำได้
3: เก่งด้วยนะคนนนทบุรีเนี่ย
2: ครับครับนะ
3: ไปดูปัดบ้านไปร้องไห้ว่า

0: นะก็ให้กับชาวคณะของเรานะ
1: คร
0: ับ ครับผมครบๆตัวนะขอบคุณครับเช่นกันครับโอ้สาธุเช่นกันนะครับคุณลุงนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับชุดนี้นะฮะชุดว่ารักที่ตั้งใจให้นะครับเขาจะเป็นยังไงไม่รู้ครับแต่เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับนะคือถ้ามันดีที่สุดแล้วเนี่ยคือเวลาต่อให้มันไปต่อไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ติดค้างนะครับตัวเราก็จะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะรู้งี้น่าทำไม่ดีที่สุดนะครับนะมันก็บางทีมันไม่ทันแล้วใช่ไหมครับถึงว่าจุดเวลาที่มันแบบมันไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเราตั้งใจทำในทุกอย่างในทุกวันให้มันดีเนี่ยนะครับปลายทางจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่เราทำดีที่สุดแล้วนะครับ4เพลงนะครับโอ้โหหล่อมากเลยนะครับมีเต็มใจให้นะฮะจากสุบุญเลี้ยงนะครับมีเกินห้ามใจนะครับเดวิดอินทีรักจนไม่รู้จะรักยังไงนะครับพี่เสด็จนะฮะแล้วก็มียาใจคนจนจากพี่ไม้พี่รมพรนะครับ4เพลงรัวๆจาก
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้อัยราอาหารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาร
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราอาหารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาหารนะครับเอาผ่านไปครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะมาเฉลยแล้วนะครับนะแล้วก็วันนี้ก็นึกถึงอะไรที่มันเปรี้ยวๆแซ่บๆนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของมะนาวบ้างดีกว่าประโยชน์ของมะนาวนี่เยอะมากเลยนะครับแล้วบ้านเราเนี่ยชอบมากเลยนะอะไรแบบยำอะไรแบบต้มแซ่บนะส้มตำอะไรพวกนี้คือจะต้องมีมะนาวนะครับนะโอ้โหแบบดีๆนะครับผมนะผมก็ไปดูในGoogle มานะฮะแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับมะนาวของเราเนี่ยนะครับก็คือ เสริมภูมิคุ้มกันนะครับมีวิตามินซีสูงนะฮะแล้วก็ช่วยป้องกันโรคหวัดนะฮะแล้วก็ช่วยสร้างคอลลาเจนนะทำให้หลอดเลือดแข็งแรงด้วยนะครับ2แก้ไอนะฮะแล้วก็ขับเสมหะนะครับแล้วก็น้ำมะนาวเนี่ยผสมเกลือเล็กน้อยช่วยบรรเทาอาการระคายคอแล้วก็ขับเสมหะได้ดีด้วย3ฮะระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานดีขึ้นนะครับการที่ดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆตอนเช้าเนี่ยช่วยกระตุ้นนะการทำงานของตับนะในการสร้างน้ำดีนะแล้วก็บรรเทาอาการท้องผูกนะครับนะก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งของมะนาวนะครับนะคือกินได้ในปริมาณที่พอดีนะครับแต่ทานให้พอดีนะครับบางทีทานมากเกินไปก็หลายอย่างก็ไม่ค่อยดีนะฮะฉะนั้นเนี่ยเอาที่พอดีนะครับมันก็จะเหมาะกับสุขภาพของเรานะจ๊ะ
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นะครับนะเป็นยังไงบ้างครับลูกพี่หม้อหุงข้าวเป็นชื่อเพลงนะครับธรรมดาที่ไหนนะครับผมลุ้นต่อเลยนะว่าต่อไปพี่แบงค์น่าจะมีแบบพวกตู้กับข้าวกับตู้เย็นนะครับเป็นเพลงดีด้วยนะนี่คือหม้อหุงข้าวนะครับโจอี้ภูวศิษย์นะฟิชเชอริ่งกับพันช์นะฮะน้องพันช์บริการนะครับนะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะก็พี่รัชวิทย์นะฮะแล้วก็มีน้องโจอี้นะฮะมาร่วมแต่งด้วยนะคำร้องทำนองนะฮะแล้วก็เรียบเรียงก็มาช่วยกันด้วยนะครับนะก็ใครที่ฟังเพลงนี้แล้วชอบก็กดเข้ามาจองเพลงนี้ได้เลยนะจ๊ะ
1: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: งั้นจ้าพี่ท็อปสุภัทนะนี่คือเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อนะครับนะเพลงนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่7นะครับในชาร์ตของเรานะฮะแล้วก็มีเจ้านางเอ๋ยนะฮะจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์นะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่20นะฮะอ่ะน้องนับดาวก็ชอบเพลงนี้นะครับก็อยากฟังเพลงไหนนะครับชาวคณะก็เข้ามาเลือกเพลงได้เลยนะจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะละแลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือเกี๊ยวเยอรมันครับผมขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียด้วยนะครับนะวันนี้ก็เอ้ามีชาวคณะตอบถูกพอสมควรนะครับมีพี่ประคองนะครับพี่แอลพักดองนะครับมีพี่หนูริงมีพี่จิราพรพี่กล้วยชูไพรพี่นิโรใหม่แล้วก็มีน้องนับดาวนะแล้วก็ใครที่ตอบว่าเกี๊ยวเยอรมันนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยชั่วโมงหน้านะครับเรายังมีเกมหนึ่งนะครับห้ามพลาดเลยนะครับและแน่นอนฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดนะฮะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีโปรตอบได้2ครั้งครับผมรีบเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับหรือเล่นแล้วแพ้นะครับวันนี้มีโปรตอบได้2ครั้งกดเข้ามาจองสายด่วนเลยครับที่เบอร์นี้ฮะ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอกวางน้อยจดรหัสผ่านนะจ้า

0: โดยหมีธนัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: นชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นทอดๆไม่ยำยำทอดทอดหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะ

ของแมวตัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหล่อนะ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: งานจากสามโทนนะครับเอาอย่างนี้อีกที่นึงนะครับผมนะแล้วก็ทักทายนะทาง Facebook Live นะครับน้องมังกรพี่หนูริ่งนะครับน้าเมนะครับพี่จิราพรนะครับนะตอนนี้มาโรสติ๊กเกอร์กันนะครับน้องปลายฟ้านะครับนะแล้วก็ชาวคณะของเรานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับพี่ขวัญเรือนด้วยนะครับชั่วโมงหน้าอยากฟังเพลงไหนนะครับชาวคณะก็เลือกเพลงมานะครับรวมถึงใครที่อยากเล่นเกมนะฮะกดเข้ามาจองสายให้ทันนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองและจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวผมเลือกงานจากพี่ตู่นันทิดานะจ๊ะทรายกับทะเลจ้ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอ

0: ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเดินตลาดสีย่านเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสพบประชาชนช็อปกระจายแจกทุเรียนชาวบ้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวตรายสุรีตรายสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ย่านสีย่านพบปะประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวบรรยากาศการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้แวะซื้อผลไม้จากร้านประจำโดยจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนจะแวะทักทายประชาชนและเข้าไปเลือกซื้อสินค้าภายในร้านขายของชำโดยเลือกซื้อเงาะกระป๋องระหว่างนั้นมีประชาชนก็มาทักทายพร้อมกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้งานได้ดีมากสะท้อนให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีโดยมีประชาชนทุกเพศทุกวัยมาขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินข้ามถนนไปยังร้านจิวลูกชิ้นปลาเยาวราชซึ่งเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมถ่ายภาพทำท่าพลัสร่วมกับเจ้าของร้านก่อนแวะร้านจำหน่ายเครื่องครัวเลือกซื้อช้อนสแตนเลสตราม้าลายจำนวน2กล่องและกล่องใส่รองเท้าโดยชำระเป็นเงินสดจากนั้นแวะซื้อน้ำจากร้านกาแฟภายในพื้นที่โดยสั่งเมนูนมชมพูและซื้อทุเรียนแจกวินมอเตอร์ไซค์แบบพูดคุยทักทายผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเป็นกันเองท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักโดยมีประชาชนขอถ่ายภาพและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องอบต.สั่งช่วยนักศึกษาชาวจีนหลังถูกสแกมเมอร์ข้ามชาติหลอกจัดฉากเรียกค่าถ่าย12ล้านบาทพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการช่วยเหลือนักศึกษาสาวชาวจีนอายุ21ปีซึ่งตกเป็นเหยื่อขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบลักพาตัวเสมือนจริงหลังถูกกลุ่มสแกมเมอร์บงการให้จัดฉากและถูกลักพาตัวเรียกค่าถ่ายจากครอบครัวเป็นเงินรวมกว่า12ล้าน5แสนบาทก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะสามารถติดตามตัวและให้การช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยคดีดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ทุกหน่วยเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีและการควบคุมทางจิตวิทยาในการหลอกลวงเหยื่อแม้จะยังไม่มีการลักพาตัวจริงแต่ความเสียหายและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายและครอบครัวเป็นเรื่องจริงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะให้ความร่วมมือกับตำรวจฮ่องกงอย่างใกล้ชิดในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าวผู้นำอินโดนีเซียปลดผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งปลดผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีอย่างกระทันหันหลังโครงการเผชิญปัญหาอื้อฉาวอย่างรุนแรงทั้งกรณีเด็กนักเรียนล้มป่วยจากอาหารเป็นพิษจำนวนมากและข้อครหาเกี่ยวกับการทุจริตงบประมาณรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแถลงว่าประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตมีคำสั่งปลดดาดันหินดายนาผู้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานโภชนาการแห่งชาติในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีออกจากตำแหน่งจากการประเมินผลงานแล้วพบว่าขาดวินัยในการควบคุมธรรมาภิบาลและการรักษามาตรฐานคุณภาพอาหารอย่างร้ายแรงความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากโครงการเผชิญปัญหาอื้อฉาวอย่างรุนแรงโดยจากสถิติพบว่านับจนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนที่รับประทานอาหารจากโครงการนี้ป่วยด้วยอาหารป่วยด้วยท้องเสียและอาหารเป็นพิษสะสมสูงถึง 33,000 รายในจำนวนนี้อาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมากกว่า600คนในขณะที่พบความไม่โปร่งใสและงบประมาณผิดปกติสูงถึงเกือบ50ล้านดอลลาร์สหรัฐในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างใบรับรองฮาลาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำ

0: ที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคราบแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: FM 100.5

0: เปิดวงกันหน่อยนะครับแม่ไม้ป้ายแดงนะครับพี่สุสุนารีนะครับผมแล้วก็มีหนุ่มอบต.นะครับจากชนอภิชาตินะครับนะอ่ะ2เพลงรัวๆมหานครมาเลยครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยตอนนี้มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับโอ้โหเวลานี่ไปไวมากเลยนะครับนะแล้วก็ชาวคณะของเรานะครับตะป๊อปตะเปียกนะครับมาแล้วพี่สมใจนะครับนะอ้าวก็มาปูเสือรออยู่นะครับนะพี่ชัญญานะครับนะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะพี่กุลดาก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ใครที่อยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงมาได้เลยนะครับแล้วตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
1: เขย่าคลึกโรยกอยรางวัล

0: นุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
1: ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอะไรครับ
2: พี่แป๋วค่ะ
1: พี่แป๋วพี่แป๋วโทรจากที่ไหน
2: จากสะพานใหม่ดอนเมืองค่ะ
1: โอ้ยตอนนี้ดอนเมืองอากาศเป็นไงบ้างครับพี่แป๋วครับ
2: ก็ครึ้มๆแหละค่ะแต่ก็ยังไม่ตก
1: โอ้ยเดี๋ยว
2: แต่เมื่อวานตกหนัก
1: โอ้เหรอช่วงเช้านี่ไม่ดอนเมืองยังไม่เปียกเลยเหรอครับพี่แป๋วครับ
2: ยังไม่เปียกเลยค่ะ
1: โอ้ยรออยู่เนี่ย
2: ครับ
1: เย็นๆน่าจะฉ่ำนะครับพี่แป๋วครับเย็นๆน่าจะฉ่ำนะครับพี่ตกฉ่ำอะไรอย่างงี้นะเอาได้เลยครับพี่แป๋วงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะ
2: ค่ะ
1: ผมขอรหัสเข้าเกมครับพี่แป๋วครับ
2: เขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เย็บ
1: อ้าวไทยเชฟนะครับเขย่าคุกโรย
2: ใช้เย็บเขย
1: ่
2: าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เย็บ
1: ถูกต้องนะครับพี่แป๋ววันนี้มีเขาเรียกโปรตอบได้2ครั้งนะพี่แป๋วพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันเลยครับผมมาฮะผมเขย่านะครับสวยๆมาครับผมนะฮะลูกที่1คือสีแดงลูกที่2คือสีเหลืองแล้วก็ลูกที่3คือสีเขียวนะครับวันนี้เป็นแดงเหลืองเขียวนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่
2: สีเหลืองค่ะ
1: สีเหลืองนะครับเทมทะละเลมเทมเทมเทมเทมเทมสีเหลืองได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องนะครับมาดีแล้วครับพี่ลูกที่2เลือกสีอะไรดีครับพี่แดงกับเขียว
2: ส
1: ีแดงนะครับเทมทะละเลมเทมเทมเทมเทมเทมสีแดงได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับยังไม่ใช่ครับแต่เรามีโปรตอบได้2ครั้งครับพี่แป๋วนะฮะและแน่นอนครับลูกนี้นะครับได้แก่เขย่าคลุกโรยถูกต้องวันนี
2: ้
1: โอ้สุดยอด
2: โอ้
1: โหโอ้ยินดีด้วยนะพี่แป๋วนะเดี๋ยวพี่แป๋วติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะครับ
2: ค่ะขอบค
1: ุ
2: ณ
1: มากครับพี่แป๋วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นะฮะโอ้มีโปรนี่ผมบอกเลยนะลูกพี่ต้องรีบมาเลยนะเพราะว่าแจกแบบรัวมากๆนะครับผมนะแล้วก็สำหรับนะครับพ่อค้าแม่ขายนะครับที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
0: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่
1: ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
0: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเคโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮิสตอรี่นะครับชุดนี้นะครับน่ารักนะครับหลบมาอยู่ข้างๆกันนะหลบมาบ้านเรานะครับหลงไก่กับพี่เจี๊ยบนะครับแล้วก็มีงานจากพี่อู๋พันทางนะครับหลบมาอยู่แค่ๆนะจ๊ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับนะผ่านไปนะครับ2เพลงในช่วงของHistory นะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะทางFacebook Live กันบ้างนะครับที่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะฮะมีคุณเราะซอยคลาสสิกนะฮะมีพี่สุวรรณันนะครับพี่อํานวยพี่การินนะพี่กัสสุมานะครับพี่บุญถันนะพี่มาลัยพี่จิราพรนะครับพี่ดวงใจพี่อรุณทิพย์นะฮะมีพี่สุชาตินะครับแล้วก็มีพี่ประเสริฐนะพี่สายลมพี่หยุ่นพี่กิติศักดิ์พี่รัศมีก็มาแล้วทางหลังไมค์บ้างฮะตอนนี้มีพี่พลอยนะพี่โจ้หนองบัวลำพูนะครับพี่อนันต์สุโขทัยนะครับพี่เน่งนะครับมีพี่พินประจวบป้ายาสมุทรปราการนะครับป้ากิ่งบางปะกงนะมีคุณมุ้ยศรีนครินทร์นะฮะแล้วก็มีพี่เปิ้ลอ่างทองนะจ๊ะ

0: งานจากอังกามีนะครับนี่คือเจบดอกดีเวอร์เจนนะจากเมียนมานะครับนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีฝากใจกับเดือนจางนะครับพี่เทียนนะครับแล้วก็คิดถึงใจจะขาดนะจากพี่ชัยโยธนาวัฒน์นะอู้สองเพลงหวานหวานเลยนะครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณด้วยนะครับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับแล้วก็พี่ๆที่มาร่วมทำบุญกันนะฮะมีพี่หมออวยชัยกับร้านขายยาซิรินฟาร์มาซีนะฮะเภสัชครองตันเภสัชนะฮะแล้วก็มี Power Stainless Steel นะครับ Tesco Engineer นะครับพี่หมีพี่จั๊บนะครับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงนะครับมีไอศกรีมน้องอุ้มบางปลานะครับลูกชิ้นป้าสีทองม้วนข้าวสารนะครับบ้านวีคลับนะแล้วก็มีขนมโดนัทนะโดยพี่นิชาพัฒน์นะฮะแล้วก็มีซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะครับน้ำผึ้งจากสยาม BC Secret นะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีธนัชชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตที่ความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02216770

0: ันสุขไปเลย
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับมันเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้ดอกกระเจียวบานจากน้องก้องนะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: นี้เวลา 16:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากขณะนี้เวลา 16:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยหลังลุยตลาดเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสสิ่งตอบรับดีย้ำไม่ทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังดราม่าลูกลดหย่อนภาษีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการลงพื้นที่สำรวจการ

0: จ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ว่าได้ไปทานอาหารร้านประจำเห็นประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความคึกคักมากพอสมควรเมื่อถามว่าจากการดูกระแสแล้วจะสามารถช่วยเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งจากการสอบถามพบว่าทุกคนพึงพอใจส่วนมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขออย่าให้หยุดหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีเกิดจากการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องหาโครงการที่เข้ามาพลัสไปเรื่อยๆส่วนกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการปรับหลักเกณฑ์หากบุตรใช้สิทธิพ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาต่างๆต้องมีบ้างจะไปรวบรวมการสำรวจความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจก็จะปรับปรุงแก้ไขกรณีดังกล่าวดำเนินการไปแล้วไปลงทะเบียนเพิ่มก็ไม่ได้แล้วแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนลุยรามคำแหงฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนพร้อมนายปิติกรปานเพศัตสส.เขตวังทองหลางลงพื้นที่ตลาดสายหยุดซอยลาดพร้าว112ช่วยนายอธิการธีระวิริยพลผู้สมัครสก.พรรคประชาชนหาเสียงโดยนายชัยวัฒน์ได้พาผู้สมัครสก.เดินทักทายประชาชนในตลาดพร้อมแจกใบปลิวแนะนำตัวเองแนะนำผู้สมัครรวมถึงนโยบายของพรรคประชาชนก่อนจะเดินหาเสียงต่อในซอยรามคำแหง53รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่และขอโอกาสพร้อมแนะนำผู้สมัครสก.รวมทั้งส.ส.คนปัจจุบันของพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มาเดินตั้งแต่เช้าได้เดินดูการค้าขายภายในตลาดได้ดูปัญหาเรื่องการจอดรถที่กีดขวางทางสัญจรทางเดินเท้าและการสัญจรของรถยนต์ที่ถูกรถมอเตอร์ไซค์กีดขวางจำนวนมากชาวบ้านจึงมาระบายให้ฟังและอยากให้โอกาสให้กับผู้สมัครคนใหม่ที่คิดว่าสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้แม่ร้องขอความเป็นธรรมลูกชายวัยประถมถูกครูโรงเรียนสั่งให้ไปเผารังแตนถูกไฟลวกทั่วทั้งร่างกายบาดเจ็บสาหัสนางสาวสิริขวัญวงรอบแคว้นอายุ29ปีมารดาของเด็กชายพอดอายุ11ขวบชั้นป.5เข้าร้องเรียนผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดกรณีเมื่อ11พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษสั่งให้นักเรียน2คนถือถังน้ำมันเพื่อจุดไฟรมรังแตนกลางโรงเรียนแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันถังน้ำมันระเบิดทำให้เกิดไฟลุกท่วมส่งผลให้เด็กชายพรและเพื่อนนักเรียนอีกคนหนึ่งรวมทั้งครูได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายผิวหนังลอกออกมาตั้งแต่ใบหน้าจนถึงขาแต่กลับไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมที่ผ่านมาโรงเรียนให้การดูแลระหว่างที่เด็กชายพอดอยู่ที่โรงพยาบาลมีการติดต่อเรื่องเงินประกันโดยผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินส่วนตัวให้จำนวนหนึ่งรวมถึงเงิน 4,000 บาทจากแม่ของครูที่สั่งให้ไปเล่นหลังแตนอย่างไรก็ตามครอบครัวเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือในการรักษาเด็กชายพอดซึ่งต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทุกวันจากการรักษาแผลและการผ่าตัดขณะที่นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดระบุว่าจะประสานกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือด้านคดีและการเยียวยาเบื้องต้นพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีความเห็นใจสามารถแนะนำการช่วยเหลือในด้านการรักษาแผลเป็นโดยเฉพาะแผลที่ใบหน้าได้ติดต่อไปยังเพจสายใหม่ต้องรอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

0: หรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ามีงานเพลงครับต้อนรับต้นชั่วโมงนี้กับวันหยุดหลายหลายคนนะฮะเปิดไปด้วยสีชัดบอกคือเก่าครับเบนซ์ปรีชาต่อด้วยแขนห้างนางฟ้ากูแขนฟีเจอริ่งไว้กับกองห้วยไร่และต่อด้วยแก้บนงานจากก้านตองทุ่งเงินกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ครับ
1: ฮิตมาราธอน
0: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับสำหรับวันพุธกลางสัปดาห์วันที่3มิถุนายนกันแล้วนะครับวันนี้วันหยุดโอ้นี่ก็หลายๆท่านก็แวะมาฝากเพลงกันเพียบเลยนะฮะก็ทั้งหายทุกช่องทางกันด้วยนะครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลผ่านคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งมหานครส่วนคุณฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ก็สวัสดีด้วยเช่นกันนะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus เพิ่มเติมมา14สถานีและอีก1อำเภอนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงครับเป็นประจำตลอด4ชั่วโมงนะหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะครับก็สามารถที่จะจดบันทึกไว้ติดโทรศัพท์ได้เลยนะคุณฟังสามารถที่จะขอมาได้ทุกช่วงนักจัดรายการหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ก็ทักทายทางหลังไมค์กันก่อนแล้วกันมีพี่ฉลองศรีราชาแวะมาแล้วนะครับยายแสงบางนาพี่นันท์เพชรบุญพี่กุลจากสมุทรปราการครับพี่เล็กสิงห์บุรีปยาสมุทรปราการเช่นกันพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชนะพี่เน่งบึงกุมส่วนทาง SMS 4689400ก็มีพี่อรุณแสงสอนวันนี้มาฝากเพลงกลางดาวและเซิงโนวิตะของไรอันกัดบัณฑิตเชฟบงเจนีครับวันหยุดแบบนี้บอกว่าขอเพลงรองเท้าหน้าห้องหน่อยฝากมอบให้ลุงหนวดนะขอให้อาการดีขึ้นไวๆเป็นกำลังใจให้นี่อยากให้มีแรงสู้สู้อ่ะก็ลุงหนวดของเราอาจจะว่าตามอายุเนาะยังหนุ่มนี่หนุ่มๆแล้วนี่ก็อาจจะแบบพบเจอเรื่องราวที่บอกว่ากังวลใจเป็นอุปสรรคนิดหน่อยถ้าฟังอยู่ส่งกำลังใจและเป็นห่วงเหมือนเดิมนะครับลุงหนวดมีนบุรีนะไอ้พรอ่อนนุชวันนี้มาบอกว่าเกาะติดสถานการณ์เพราะว่าดูข่าวแล้วก็เอาใจช่วยอยู่เหมือนกันนี่เพลงนี้จะจบเมื่อไหร่ไทยกับกัมพูชานะครับของอาจารย์เฉลิมพลมาลาคัมลุงโก้ตลาดซินครับฝากเพลงเซิงโนบิตะเข้ามาและอีกหนึ่งท่านฝากเพลงน้องนันอนันต์ใครคือคนที่ใช่ของเธอพี่วิภาขอเพลงกลางดาวน้องไรอันเข้ามาอีกหนึ่งข้อความนะครับส่วนคุณลักกี้ปรัชญาครับขอเพลงจะขอก็รีบขอพี่ทองแหลมทักทายด้วยนะพี่อุไรสาวปัตตาลุงพี่เอจุธามาบอกว่าเพลงเพราะเหลือเกินค่ะคุณปาริตาทักทายด้วยนะครับบอกว่าวันนี้ได้หยุดแล้วสามสาวนะคุณสิริพรคุณระวิภามาฝากเพลงของน้องเพชรกทาวุฒินะครับกราบนอกวาเลนไทน์และสวัสดีทักทายไปถึงน้องแชมป์ครับผมบอกว่าอยากฟังเพลงพี่อุ้มหน่อยพี่ชายพี่บอยครับผมพี่บอยสวัสดีกันครับผมต้องแหลงใต้นิดหนึ่งนะฮะคุณฟังทางภาคใต้ก็แวะมาดูไลฟ์สดกันอยู่พี่หนูวันทักทายด้วยนะครับบอกว่าแชร์แล้วคุณพี่บุญเรือนบอกว่าทักทายค่ะขอเพลงกำลังใจนะครับขอกำลังใจคุณจรัตสวัสดีด้วยนะครับผมคุณจุคุณพี่เอนี่บอกว่าวันหยุดสดใสครับน้องโอ๊ตเสื้อฟ้านิดหนึ่งนะฮะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะครับผมมาตอนนี้รับหนึ่งสายกันก่อนดีกว่า022481366นะครับอยากเพิ่มเติมเพลงไหนโทรมาได้เลยคุณฟังมาเพลงนี้ให้คุณฉลองจากศรีราชาด้วยนะฮะแนะนำไว้คนแรกเลยทางหลังใหม่ปริญญาลูกแม่ค้าครับ

16:28 นาทีนะครับเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์โอ้ขอเพลงนี้กันเข้ามาอีกแล้วสงสัยช่วงนี้พอหน้าฝนนี่ชอบถอดรองเท้ากันหรือเปล่าแต่บางคนนี่ถอดไว้ติดห้องนะรองเท้าหน้าห้องให้ก่อนครับของสายันนิรันดรมอบให้ทั้งพี่เที่ยงปัตตานีรวมไปถึงเชฟพงษ์เจนีด้วยนะที่ขอมาทาง SMS ครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: หนึ่งสายมาแล้วครับสวัสดีครับคุณแป๋ว
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับพี่แป๋ว
2: โอ้คุณโอ้รูปหล่อ
1: โอ้โหพี่แป๋วคนสวยเสียงเพราะโทรจากแถวไหนครับพี่แป๋ว
2: สะพานใหม่ดอนเมืองค่ะใกล้ตลาดยิ่งเจริญที่เช้าที่แล้วที่มาทำรายการ
1: นี่ที่ไปจัดคอนเสิร์ตกันเนาะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับหน้าไม
2: ้ไปของเจดปันตะการนะคะ
1: นี่ขอเพลงมาน่ารักเหลือเกินนะเป็นสาวเหนือหรือเปล่าพี่แป๋วหรือยังไง
2: เป็น
1: สาวเหนือกับเขาหรือเปล่าพี่แป๋วเน
2: ี่
1: ย
2: ไม่ใช่สาวแม่กลองค่ะ
1: โอ้เป็นสาวแม่กลองโอ้ขอเพลงมาน่ารักเลยพี่มอบให้ใครครับ
2: มอบให้น้องหลังไมค์แล้วก็โอ้ด้วยค่ะ
1: โอ้ขอบคุณมาก
2: ให้ลุงหนวด935ให้ลุง935
1: ให้ลุง935
2: แล้วก็ป้าที่อยู่อะไรนะขอสมกรที่เก็บขยะ
1: คุณพี่เน่งพี่เน่งพี่เน่งบึงโกม
2: ฟังทุกวันนะคะแต่ไม่เคยโทรเลยอันนี้นึกสนุก
1: ครับโอ้ขอบพระคุณมากเลย
2: เนี่ยเรียกป้าก็ได้นะคะอายุ66แล้ว
1: โอ้แต่เสียงยังแบบว่ายังเขาเรียกว่ายังดูแบบว่าสดใสไม่ดูแบบว่านี่เลยไม่ดูเหนื่อยไม่นี่เลย
2: ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเพราะออกกำลังกายค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ปกติออกกำลังกายประมาณไหนครับหรือว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์แอโรบิกหรือวิ่งเหยาะๆยังไง
2: เช้าเดินไปซื้อของใส่บาตรจากบ้านไปตลาดเนี่ยก็ประมาณไปตับ2กิโลค่ะ
1: ก็พอใช้ได้เลยเนาะ
2: แล้วก็ออกเดินออกไปตลาดยิ่งเจริญถ้าจากบ้านถึงตลาดยิ่งเจริญก็ไปกลับ10กิโล
1: เพราะว่าการเดินมันก็ช่วยเหมือนกันเรื่องราวของการหายใจการยืดเส้นกล้ามเนื้ออะไรใช่ไหมฮะมันก็
2: ใช่ค่ะใช่แล้วบางทีก็ขึ้นบันไดรถไฟฟ้าร
1: ถ
2: พุง
1: ถูกต้องครับนี่เนาะเพราะว่ามันก็แบบว่าไม่ได้แบบว่าจะต้องทำอะไรให้ยุ่งยากแค่ปรับให้มันเข้ากับการใช้ชีวิตใน
2: ไลฟ์สไตล์เรา
1: จริงโอ้น่ารักวันนี้ขอบคุณพี่แป๋วด้วยนะครับที่โทรมาพูดคุยกันแล้ววันนี้วันหยุดงานหรือเปล่าครับเนี่ยโทษที
2: อ๋อเขียนมา6ปีนะคะ
1: ผมลืมคุยจนลืมฟังอายุเลยเห็นไหม
2: ฟังเปิดล็อกไว้เลยค่ะ LTN FM 95
1: นี่โอ้เป๊ะเลย
2: ตั้งแต่กลางคืนยันตี4ยันเช้าช่วงพอวัสุน้องอุ้มกัติยาแล้วก็มาคุณสิริทาแล้วก็มาหมีชนะชัยแล้วก็มาคุณโอ๊ตแล้วก็จะต่อไปถึงกลางคืนเลยยาวเลยทั้งคืนเลย
1: โอ้โหนี่ขอบพระคุณจริงๆนะครับที่ติดตามสนับสนุน FM 95วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะครับโอเค
2: ขอบคุณมากครับ
1: มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่ครับแหมฟังไปก็ยิ้มตามไปนะครับ16:35ในช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจขอขอบพระคุณด้วยครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: จะไปไปไปนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ผมไม่อยู่ตัวเองด้วยนะคะ
1: จะขอความรับขอครับงานจากพิธราสุรินทรานิยากรมีฝากไว้ทาง Facebook Live สด LTM FM กัสพาเลยครับกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ละมาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: มาอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับคุณอนุวัฒน์ถามหาเพลงเจ้านางเอ๋ยนี่พี่สาวเหนือสุมาลาเจ้าทักทายด้วยนะน้องทิพย์สุดามีคุณปลายฟ้าบอกว่าขอตัวไปรับประทานอาหารมื้อเย็นก่อนนะคะคุณนิรมัยนะครับพี่โชติกาบอกว่าทุ่งสงฝนตกนะจ๊ะนี่เพราะว่าช่วงนี้ทางภาคใต้ฝนตกแทบทุกวันเลยเนาะช่วงเย็นๆแบบนี้แต่ดึกๆก็อาจจะแบบว่ากรีดยางตัดยางกันได้อยู่สำหรับพี่น้องชาวสวนยางพารานะแล้วก็มีคุณปูปูกัญญารัตน์ครับมาฝากเพลงของพี่มนแคนคึดฮอดทุกคนกับให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาแล้วเหมือนอีกหนึ่งท่านนี่ฝากเพลงไอ้ฮักเจ้าเด้อของไอ้มนแคนกันคุ้นคือกันครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณสนธยานะฮะบอกว่าน้องโอ๊ตครับพี่อยากจีหอยแล้วเปิดให้ผมหน่อยนะคุณเอกสิทธิ์ครับลุง935แวะมาแล้วบอกว่าอยากฟัง

คอมเมนต์ฝากเพลงได้เลยนะฮะหรือจะโทรฝากเพลงหลังใหม่02-248-1366ครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซัมสีเมียนสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ละมาดารมงานจากมาริโฮน่าถูกแนะนำเข้ามาผ่านทางไลฟ์สดนะครับ Facebook Fanpage ของเรา LTM FM 95กับช่วงเวลาของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทาง SMS 4689400นี่เพิ่มเติมมาจากสาวเบอร์ตองบอกว่าขอเพลงทัดมนคนดำเอ้ยทัดมนคนดีหน่อยนะคะดีเจขาสุดทางเชฟพงนี่ก็บอกว่าขอบพระคุณด้วยนะครับน้องโอ๊ตเปิดเพลงรองเท้าหน้าห้องให้เรียบร้อยลุงนวลมินบุรีบอกว่านี่ลุงก็ฟังไปเรื่อยๆระหว่างที่แบบว่ารอหมอตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลส่งกำลังใจให้นะครับผมนี่ชาวพี่น้องชาวครอบครัวลูกทุ่งมหานครก็นี่นะดีนะเหมือนกันมันอบอุ่นนะถือได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีแล้วกันก็คอยส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและกันไม่ว่าแต่ละชีวิตแต่ละคนแต่ละครอบครัวจะเจอปัญหาอะไรนะสัพเพเหระนี่แหละมันก็คือมนุษย์นะชีวิตมนุษย์คุณอุไรบอกว่าฝนตกนี่ผักตายฝนตกไม่ต้องเลี้ยวพักแล้วตัดยางไม่ได้ตัดแล้วนะแล้วก็มีพี่ทศพลนะฮะมาฝากเพลงดอกดาราสักเพลงนี่บอกว่าสามโคกร้อนอย่างแรงเลยน้องโอ๊ตก็สวัสดีไปถึงพี่แคล้วด้วยนะฮะจากทางไลฟ์สด Facebook Fanpage เดี๋ยวช่วงนี้ครับทิ้งท้ายกับงานจากอาจารย์เฉลิมพลสักหน่อยแล้วกันตามคำขอทาง SMS จะจบเมื่อไหร่ไทยกับกัมพูชาเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับก็พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคยังคงเพิ่มเติมมาได้อยู่1สายหน้าใหม่นะครับฝากเบอร์ติดต่อกลับไว้ด้วยนะทางหลังไมค์วันนี้คลื้นเลย เพิ่มเติมเข้ามานอกจากพี่เที่ยงปัตตานีแล้วที่ทักทายล่าสุดก็มีลุงหน่องกระบี่ครับพี่ทวีศักดิ์สุรินทร์ป้ากิ่งบางปะกงคุณแฟรงค์จากกาฬสินธุ์พี่เปิ้ลอ่างทองรวมไปถึงยายบุญสวยหนองคายด้วยนะครับสวัสดีด้วย

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลอนุทินชมทหารไทยอดทนอดกลั้นหลังทหารเขมรยั่วยุไม่หยุดไม่สอบนักการเมืองไทยเอี่ยวบ่อนช่องสง่ามตามที่ส.ส.กังฟูกล่าวอ้างนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ประชาชนยังใช้ชีวิตอย่างปกติสุขโดยฝ่ายความมั่นคงและกองทัพยังสามารถดูแลแนวเขตประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ส่วนที่วานี้ทหารกัมพูชาไม่ยอมให้ทหารไทยปักเขตแดนในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีจนเกิดการโต้เถียงกันนายอนุทินกล่าวว่าก็เป็นแบบนี้ทุกวันเป็นสิ่งที่เรียกว่าการยั่วยุจึงต้องมีความอดทนและนิ่งให้ดีกว่าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ทหารใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต้องนิ่งต่อสถานการณ์ทำให้ประเทศไทย

0: เป็นประเทศที่เข้มแข็งและเป็นที่ยำเกรงส่วนที่นายสวัสดิ์พวงพรศรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังเปิดเผยว่าที่ช่องสง่ามถูกถล่มเป็นที่สุดท้ายเพราะเชื่อมโยงกับนักการเมืองไทยนั้นไปฟังทุกคนแบบนี้ไม่ได้รัฐบาลมีข่าวของรัฐบาลมีแผนการป้องกันแนวชายแดนและป้องกันประเทศและกองทัพก็มีความพร้อมรัฐบาลดูแค่นี้เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องหยิบย่อยที่กุกันขึ้นมาบ้างเมื่อถามย้ำว่าจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องตรวจสอบเป็นหน้าที่ของตำรวจรับรองว่ามีศักยภาพดีกว่าคนที่ออกมาไลฟ์ของจริงไม่ไลฟ์แต่ออกมาพูดออกมาไลฟ์มาเป็นการปั่นป่วนพวกนี้เป็นภัยต่อสังคมต้องส่งไปศรีธัญญาส่วนจะเอายอดไลฟ์หรือไม่นั้นตนไม่ทราบกองทัพย้ำความน่าเชื่อถือไม่ได้ชี้วัดด้วยวาทกรรมตอบโต้รายวันแต่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีความเคารพซึ่งกันและกันและการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันไว้ประเทศไทยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ทุกถ้อยแถลงหรือทุกข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะการแข่งขันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศแห่งความไว้วางใจระหว่างกันลดลงสิ่งที่ประเทศไทยให้ความสำคัญมากกว่าคือการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันไว้เพราะความไว้วางใจเกิดจากการกระทำไม่ใช่เพียงถ้อยคำจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นถ้อยแถลงร่วมที่ให้ไว้ต่อกันรวมกันลดการยั่วยุหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความเกลียดชังและความแตกแยกร่วมกันรักษาบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาและการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและพร้อมใช้กลไกทวิภาคีกลไกทางการทูตและช่องทางความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งหมดในการหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขประเด็นต่างๆบนพื้นฐานข้อเท็จจริงกฎหมายระหว่างประเทศและความเคารพซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ขอประชาชนชาวไทยรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยสติและวิจารณญาณไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนทรัมป์จะไปร่วมงานเลี้ยงสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าร่วมและขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่ถูกเลื่อนไปเป็นวันที่24กรกฎาคมหลังจากงานเดิมเมื่อวันที่25เมษายนถูกยกเลิกกลางคันจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลยืนยันว่าเขาได้รับการเรียนเชิญจากประธานสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวให้เข้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งเขาตอบตกลงพร้อมระบุว่าการจัดงานใหม่นี้แสดงถึงความแข็งแกร่งและความอดทนอดกลั้นและแสดงให้เห็นว่าเราจะไม่ยอมให้คนบ้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือแม้แต่ตารางเวลาของเราทรัมป์ซึ่งมีประวัติวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนมาอย่างยาวนานย้ำว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้บทพูดเดิมที่ตั้งใจจะโจมตีสื่ออย่างเผ็ดร้อนเหมือนที่เตรียมไว้เมื่อเดือนเมษายนหรือไม่โดยระบุสั้นๆว่าต้องรอดูกันแต่งานนี้มีทีเด็ดแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่

0: นแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รถดูแลข่าววันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอออราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอออราอาห่าก
2: ลับมาสู่ชั่วโมงที่2กับโอ๊ตคณิตครับและ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะครับยังอยู่ในช่วงของเรื่องราวของการมาจัดพาเรตนะฮะสำหรับชั่วโมงนี้นะหนึ่งสายรออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับพี่เหน่งเบืองกลุ่มครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะน้องโอ๊ตคณิต
2: นี่มาได้พาเรตเลยนะเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วพี่แป๋วบอกว่าฝากเพลงให้พี่เหน่งเนาะพี่เหน่งได้ฟังเนาะ
3: ได้ฟังค่ะ
2: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับหน้าไม
3: ค์มาฟังเพลงคิดถึงจังเลยของมนต์สิทธิ์คำสร้อยอะค่ะ
2: พี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับมอบให้ใครครับพี่วันนี้เชิญเลย
3: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วก็ให้ดีเจน้องหลังใหม่แล้วก็ให้พี่แต๋วกับลุง935ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
2: โอ้โหนี่นะครับมาอ่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่หนึ่งนะ
3: พูดได้ค่ะ
2: โอ้เชิญเลยครับผม
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ยายารารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาลาอ่าฮะ
2: เอ้ยนี่เกือบเป๊ะแต่ขอบคุณมากเลยพี่หนึ่งไอยาลาอ่าฮะนะอ่ะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวจดเพิ่มนิดนึงอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่หนึ่งด้วยนะครับมาฝากเพลงแบบว่าเพราะทั้งทุกวันเลยพี่เปิดบ้างไม่เปิดบ้างขออภัยด้วยนะ
3: ไม่พอดีช่วงพี่ไม่ได้ขอเนี่ยพี่ไปเยี่ยมแม่พี่ค่ะแม่พี่ติดเตียงค่ะ
2: อ๋อโอเคนะยังไงก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะพี่หนึ่งนะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะขอให้คุณโอ๊ตชนิดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหน้าที่การงานรุ่งเรืองตลอดไปนะคะ
2: ครับขอบคุณมากครับพี่เน่งวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: นี่นะครับ17นาฬิกากับอีก11นาทีกันแล้วมาเริ่มต้นกันเลยนะฮะกับพาเรตชุดนี้

0: 4เพลงต่อเนื่องนะครับวันนี้รวมมิตรตามคำขอให้เลยหลากหลายแนวเพลงนะครับวันนี้เปิดหัวขบวนมาด้วยคิดถึงจังเลยมนต์สิทธิ์คำสร้อยทัดมนต์คนดีครับกุ้งสุธิราชสาวเบอร์ตอมบอกว่ากรี๊ดค่ะน้องเนี่ยนะน้องเอ้ยสาวปากแดงนี่ฟังอยู่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะต่อด้วยเพลงที่3นะครับอยากบอกรักเธอก็ให้สาวเมืองนครศรีธรรมราชนะฮะอยากบอกรักเธอเป็นเสียงร้องพี่ชยามิตรชัยและปิดท้ายด้วยคิดฮอดทุกคนงั้นจากพี่มนแคนแก่นคูนเพลงนี้ก็ถือได้ว่ารวมมิตรแล้วกันเพราะว่าหลายท่านก็แนะนำเพลงของพี่มนแคนเข้ามาหลากหลายแนวเพลงนะฮะแต่ขออนุญาตเลือกเพลงนี้จะได้มาอยู่ในพาเรทชุดนี้นะครับพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคครับก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยาราอาหารรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาหาร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอยาราอาหารรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาหาร
0: คันจังหวะนิดนึงนะมอบให้คุณยายบุญสวยจากหนองคายแนะนำเพลงนี้เข้ามาครับจากคุณสิริพรศรีประเสริฐกระถินคืนถิ่น

0: ชิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: จอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับช่วงนี้เพลงใหม่ที่จะแนะนำเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงให้ฟังที่ไพเราะเลยนะฮะจากอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์นะฮะซึ่งปกติแล้วเราจะคุ้นชินกับชื่ออาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังของผลงานศิลปินดังๆหลายท่านเลยทีเดียวนะฮะแต่รอบนี้ปล่อยซิงเกิลมาแล้วโอ้โหฟังแล้วโดนใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งเพลงนี้อาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์เนี่ยเป็นคนเขียนคำร้องทำนองเองด้วยชื่อเพลงครับคำเอ่ยภายใต้สังกัด Friend Music ไปฟังกัน

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองพยัญชนะเพลงนะครับที่ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทาง SMS รวมไปถึงทาง Facebook ไลฟ์สดครับผมก่อนหน้านั้นนะครับกลางดาวงานจากไรอันกัดบัณฑิตสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่3ครับผมซึ่งก็เคยครองฮิตที่1เนี่ยได้ถึง4สัปดาห์ด้วยกันอยู่ในชาร์ตของเรา10สัปดาห์ต่อเนื่องแล้วนะครับต่อด้วยเพิ่งจบไปหมาดๆงานจากน้องนันอนันต์ครับพลทหารสุดหล่อของเรานะใครคือคนที่ใช่ของเธอเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่9ครับอยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่อง11สัปดาห์ทำให้สูงสุดกับฮิตที่5สองเพลงนะครับกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตช่วงเย็นๆแบบนี้คุณผู้ฟังก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พระปรีชาพราวณภาการุณราษฎร์ปริมสายญาติน้ำพระทัยอำไพผลมงคลสมัยไทยเทวันบันดาลดลราชินีสีแห่งชนทรงพระเจริญ
2: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอาจคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่อง

0: งความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรสแท้กาแฟไทย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์รสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วแต่เฮิร์บ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: มาท้ายชั่วโมงนี้กันแล้วนะครับ 17:53 นาทีกับ FM 95โดยโอ๊ตคณิตนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้มาอัปเดตข่าวสารกันสักหน่อยคุณผู้ฟังกลางสัปดาห์จากทางการเคหะแห่งชาติซึ่งก็มีข่าวดีมาฝากกันเช่นเคยนะครับการเคหะแห่งชาติครับเขาขยายโปรโมชั่นลดค่าเช่าที่อยู่อาศัยใน25โครงการทั่วทั้งประเทศนะครับโดยลดค่าเช่า300ถึง500บาทต่อหน่วยต่อเดือนซึ่งจากอัตราปกติเนี่ยอยู่ที่ 1,200 ถึง 2,600 บาทต่อเดือนนะครับซึ่งก็ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงวันที่31ธันวาคม2569ครับสำหรับมาตรการลดค่าเช่าผู้ที่เข้าทำสัญญาเช่าในเดือนพฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569คุณก็จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดต่อเนื่องครับไปจนถึงเดือนกันยายน2569โครงการที่ได้รับส่วนลดนะครับ400บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังได้แก่อาคารเช่ามาตรฐานรองเพชรเกษม91เพชรเกษมระยะที่2และอยุธยา2ระยะที่1บ่อพงครับสำหรับผู้ที่ทำสัญญาเช่าภายในช่วงเดือนมกราคมถึงวันที่31ธันวาคม2569ครับถัดมากับโครงการที่ได้รับส่วนลดสูงสุด500บาทต่อเดือนนะครับก็ได้แก่โครงการพรพระร่วงประสิทธิ์ระยะที่1ครับถัดไปนครราชสีมาระยะที่4และระยะที่5รวมไปถึงบ้านพักข้าราชการในจังหวัดอ่างทองกาญจนบุรีระยองและสุราษฎร์ธานีด้วยครับโดยผู้ที่ทำสัญญาเช่าในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569คุณก็จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าเช่าไปจนถึงเดือนกันยายน2569นะครับฟังแบบนี้แล้วผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ023517854และ023516041ในวันและเวลาราชการหรือคุณสามารถที่จะสอบถามผ่าน call center ครับกับหมายเลขโทรศัพท์1615
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮ้อสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไอพิยาน่าหลอกแล้วจะเพิ่ม
2: จำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ทิ้งท้ายกับช่วงเพิ่มเพลงหวานนะครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพิยาน่าลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปทิ้งท้ายกับเชื่อฉันพี่ใจหรือนุ่มพลนะครับอีกหลายผลงานเพลงที่เรียงเตรียมไว้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าหลังเคารพธงชาติ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา18:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็

0: ไปลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันในกุ๊ดมอร์นิ่งอาเซียนค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมีท่านใดที่เข้าไปป่วนตอนที่คุณอัญชลีเขาไลฟ์สดบ้างคะต้องสารภาพมาเสียดี
3: มีใครนะมีนะคุณอัญชลีเขาไลฟ์สดตอนไหนผมไม่เห็น
4: ตอนที่เขาไปเดินตลาดสีย่านนะ
3: คะอ๋อที่สีย่านที่ไปซื้อข้าวซื้อของเยี่ยมพ่อค้าแม่ค้านะ
4: ไปซื้อทุเรียนแจกวินแถวนั้นไปซื้อช้อนตาหัวมะลาย2กล่องไปซื้ออะไรอ่ะซื้อนมชมพูถุงหนึ่งอ่ะแก้วเดียวแล้วยกมาอย่างเงี้ยกินอะไรก็ได้จะกินเยอะ
3: ไปบ่อยนะนายกก็ไปบ่อยนะถ้าเป็นนายกนี่ก็ไปบ่อยก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรของเขาอยู่แล้วสี่ย่านนะแวะไปแวะไปประเดี๋ยวเนี่ย
4: ค
3: ่ะวันนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะ
4: ค่ะ
3: แต่ว่าบรรยากาศข่าวสารเกี่ยวเรื่องศึกเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยตอนนี้คุณชัชชาติกับผู้แทนของพรรคประชาชนนี่เจอคนละแผลนะเจอขุดคุยกันไปกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะของพรรคประชาชนนี่ส่วนใหญ่จากแฟนคลับของพรรคประชาชนเองนี่แหละประเด็นที่ตัดสินใจประกาศเปิดชื่ออาจารย์สุรพลนิติกายพจน์มาเป็นประธานยุทธศาสตร์ถ้าหากว่าชนะเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่าอาจารย์สุรพลก็จะมาทำหน้าที่เป็นประธานยุทธศาสตร์อันนี้ก็วันนี้ผมเห็นทางอาจารย์สุรพลก็เริ่มเดินสายชี้แจงเปิดใจเรื่องราวต่างๆนะขณะที่ของคุณชัดชาตินี่ก็ใจตรงกันสองคนเลยนะคุณจิรายุห่วงทรัพย์กับทายผู้สมัครพรรคเศรษฐกิจแฉระบอบอากงระบอบอากงคุณนันได้ยินเพิ่งได้ยินหรือเปล
4: ่
3: า
4: ไม่ค่ะดีเข้าใจว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณชัดชาตินะคะดีเข้าใจว่าเวลาที่เขาเข้าไปมีอำนาจกันเนี่ยเขามีมือทำงานเขามีมือทำงานซึ่งมือทำงานเนี้ยเป็นมืออาชีพที่สามารถทำให้ได้ทุกกระทรวงทุกพรรคหรือว่าปปชก็มีคนกลุ่มนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ไปนั่งองค์กรอิสระอื่นก็ได้คน

0: นี้อันนี้ที่ฉันเข้าใจเองว่ามันจะมีคนกลุ่มนี้ค่ะพี่เลสา
1: ครับครับ
0: เวลาที่เราไปอยู่ที่กระทรวงอะไรด้วยหน่วยงานใดก็ตามเนี่ยมันจะมีคนที่ทำให้ทุกอย่างเลยถามว่า
1: คนคอยรับหน้าเสือ
0: เขาถามว่าต้องการเท่าไหร
1: ่
0: โอเคจบเดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องไปรื้อไม่ต้องมารื้อไม่ต้องทำเองให้ยุ่ง
1: ครับ
0: ต้องการเท่าไหร่เท่านั้นแหละจัดให้ได้เพราะว่าถ้าปล่อยให้มายุ่งมารื้อเนี่ยมันวุ่นวายปกติเขาพิมพ์อะไรกันเขาจัดซื้ออะไรกันเนี่ยเขาอยู่กันมาฝังรากกันทุกกี่สิบปีแล้วถ้าเป้าหมายเพียงแค่ต้องการตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจัดให้มันก็เป็นระบบแบบนี้ค่ะมันดีเข้าใจว่าดีเข้าใจแล้วเคยเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นไม่งั้นอยู่กันไม่ได้หรอกค่ะไอ้ที่คิดว่าเข้าไปอยู่กระทรวงไหนกรมไหนผัดเปลี่ยนแล้วก็ดีตายไปหมดเลยจ
1: าก
0: การลื้อหมดไม่มีอะค่ะมันจะมีคนกลุ่มนึงที่เข้าไปจัดการให้ทุกอย่างเลยค่ะ
1: ที่เขาพยายามจะใช้ไอ้วาทกรรมระบอบอากงเนี่ยก็เพื่อที่จะโจมตีไปที่เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมในสมัยของคุณชัดชาติเนี่ยโดยผู้ที่ตรีประกาศอีกท่านหนึ่งที่เตรียมจะแฉเรื่องนี้นะ
0: ค่ะ
1: ก็คือผู้สมัครของพรรคเศรษฐกิจพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข12ก็ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กของพลตำรวจโทชาญเทพนะบอกว่าเตรียมจะเปิดแถลงข่าวเปิดโปงระบอบอากงเบื้องหลังการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการในกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นธรรมรวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆในยุคของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยเนี่ยก็มีคุณจิรายุห่วงทรัพย์คนหนึ่งที่ออกมาเปิดแล้วคุณจิรายุก็โยงมาถึงเรื่องมีชื่ออากงอะไรอยู่แต่คุณชาญเทพนี่เขาใช้คำเลยจะเปิดโปงระบอบอากงอันนี้ผมเห็นคุณวิโรจน์ลักษณาอดีศรอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเขาโพสต์ในเฟซบุ๊กของคุณวิโรจน์นะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเนี้ยเรื่องที่จะมีการแฉระบอบอากงเนี่ยว่าจะเห็นว่าจะแฉในวันพรุ่งนี้นะวันที่4มิถุนายนนี้โดยคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรเนี่ยเขาบอกว่าผมคิดว่าถ้ามีหลักฐานการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการแต่งตั้งโยกย้ายก็ร้องเรียนไปที่ปปช.ได้เลยครับผมเห็นด้วยกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้วแต่ในข่าวนี้ผมสะดุดอยู่คำหนึ่งนั่นก็คือระบอบอากงเอาว่าผมขออนุญาตอธิบายคำนี้ในมุมที่ผมรับทราบมาดีกว่าผมเข้าใจคำว่าระบอบอากงน่าจะหมายถึงทีมงานอาวุโสท่านหนึ่งของอาจารย์ชัดชาติที่มีหน้าที่ต้องคอยไปเจรจากับสก.กลุ่มหนึ่งในเรื่องงบประมาณอยู่เสมอเรียกว่าเจรจากันจนเหนื่อยก็ว่าได้ครับคุณวิโรจน์บอกว่าเท่าที่ผมรู้ในกทม.มีสก.กลุ่มหนึ่งที่คอยแพ็คกันเป็นทีมเวลาที่ผู้ว่าจะเอางบประมาณหรือเอาข้อบัญญัติใดๆมาผ่านสภากทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะยกทีมมาขอต่อรองผลประโยชน์จากผู้ว่าอยู่ล่ำไปที่ผ่านมาก็จะมีทีมงานอาวุโสท่านนี้นี่แหละครับที่คอยรับหน้าเสือรับแรงกดดันแทนผู้ว่าชัดชาติไม่ให้ต้องมาเสียเวลาต่อรองนั่นโน่นนี่แถมจะต้องเจอกับคำข่มขู่ประมาณว่าถ้าผู้ว่าไม่ยอมให้พ่อค้าหรือผู้รับเหมาของสก.กลุ่มนี้ได้งานจากงบกทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะไม่ยกมือให้หรือไม่ก็จะลุมกันตัดงบโครงการต่างๆที่ผู้ว่าเสนอเข้ามายังสภากทม.คือการดีลกับคนพวกนี้มันท็อกซิกมากครับต้องอาศัยลูกล่อลูกชนแข็งบ้างอ่อนบ้างเอาน้ำเย็นเข้าลูบบ้างเอาน้ำร้อนสาดบ้างเข้าใจว่าสก.กลุ่มนี้คงจะเกลียดทีมงานของอาจารย์ชัดชาติคนนี้น่าดูเอาจริงๆนะครับการที่อาจารย์ชัดชาติต้องมาเจอ

0: กับอะไรที่ท็อกซิกแบบนี้ตลอด4ปีถ้าจะให้พูดกันตรงๆนั่นก็เพราะว่าอาจารย์ชัดชาติไม่มีทีมสกเป็นของตัวเองนี่แหละครับถ้าเผอิญเจอสกดีก็ดีไปถ้าโชคร้ายเจอสกที่ไม่ดีก็ต้องทำใจรับเคราะห์กันไปการที่อาจารย์ชัดชาติไม่ส่งทีมสกผมก็เข้าใจอาจารย์อยู่นะครับเพราะการส่งทีมสกนั้นมีภาระในการสรรหาและการคัดเลือกค่อนข้างมากและการสร้างทีมก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายใจคนเราก็ยากแท้อย่างถึงก่อนมีตำแหน่งก็ดีๆกันอยู่พอหลังมีตำแหน่งเปลี่ยนไปเป็นอีกคนเลยก็มีเอาเป็นว่าจะส่งทีมสกหรือไม่ส่งมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปของแบบนี้สไตล์ใครสไตล์มันแล้วแต่ความถนัดในการบริหารจัดการของแต่ละคนเลยครับแต่ประเด็นสำคัญที่ผมต้องการจะสื่อในโพสต์นี้ก็คือสกเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากครับเพราะมีหน้าที่ในการผ่านงบประมาณและออกข้อบัญญัติเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายให้กับผู้ว่ารวมทั้งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตในแขวงในการติดตามตรวจสอบเร่งรัดการทำงานของผู้ว่าตลอดจนประสานงานในการทำงานกับข้าราชการกทม.เอาเป็นว่าถ้าสกดีผู้ว่าก็ทำงานง่ายถ้าสกร้ายผู้ว่าก็ปวดหัวครับระบอบอากงที่ผมรู้มาก็ประมาณนี้แหละครับคุณวิโรจน์นักลัคนาวิศร
1: ฟังดูดีนะฟังดูดี
0: ก็ดูชิด
1: ฟังดูดีฟังดูดีขนาดที่ว่าไม่รู้จะมาแฉทำไมถ้ามันดีขนาดนั้น
0: คุณวิโรจน์ไม่ได้เป็นแฉก็ว่าคุณวิโรจน์คนที่
1: ใช่ใช่ใช่คนแฉเนี่ยบอกว่าแฉ
0: ก็คือพลตรีโทชาญเทพเสสาเวชที่เขาเตรียมแฉพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็คุณ
1: จิรายุ
0: จิรายุห่วงทรัพย์อันนี้เขาแฉมาสองสามวันละ
1: ใช่
0: แล้วก็จะเอาข้อมูลไปร้องปปช.อะไรต่างๆครับ
1: คือ2คนที่แฉเนี่ยแฉในลักษณะที่ทำให้คุณชัชชาติ
0: มัวหมอง
1: ไม่เป็นผลงานไม่เป็นผลดี
0: ก็ข้อมูลมันทำให้คุณชัชชาติมัวหมอง
1: แต่ว่าที่
0: ถ้ามีผลขึ้นมาก็อาจจะกระทบต่อคะแนนนิยมได้ครับ
1: แต่ที่คุณวิโรจน์พูดเดี๋ยวคุณชัชชาติดูดีนะ
0: คะคุณวิโรจน์นี่อาจจะเรียกว่าแก้เลยล่ะ
1: แล้วมันใช่เหรอถ้าอันหนึ่งถูกอันหนึ่งก็ต้องผิดนะ
0: แต่พูดตรงๆนะผมเองก็รู้จักนะอากง
1: ค่ะ
0: ผมก็รู้จักนะรู้จักผ่านทีมงานของคุณชัดชาติคนนี้เคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วก็แนะนำ
1: แล้วเขาเรียกอากง
0: เขาไม่เรียกอากงนะแต่ว่ารับหลังเนี่ยผมได้ยินเขาเรียกกันเรียกคนนั้นว่าอากงชื่อจริงๆก็ชื่อคุณต่อศักดิ์คุณต่อศักดิ์โชติมงคลนะอดีตผู้อำนวยการโรงงานยาสูบคุณต่อศักดิ์โชติมงคลเนี่ยเกษียณละนะเกษียณไม่ใช่เกษียณอายุนะเกษียณจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ
1: คนวาระ
0: คนวาระนี่เกษียณคนวาระไปละคุณต่อศักดิ์เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวิศวะจุฬาของอาจารย์ชัดชาตินะแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมทำงานก็จะเรียกว่าเป็นกุญสือใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังในช่วงการหาเสียงแล้วก็ในการบริหารกรุงเทพมหานครนะโดยในบทบาทในทีมบริหารของกรุงเทพมหานครก็เป็นประธานคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าชัดชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ต้องไปดีลกับฝ่ายต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นคงจะเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่อาจารย์ชาชาเขาก็มอบหมายให้คุณต่อศักดิ์โชติมงคลเป็นคนไปเป็นหนังหน้าไฟไปดีลอะไรต่างๆอันนี้คงจะเป็นข้อเท็จจริงอยู
1: ่ตำแหน่งเขาก็เป็นประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือคุณชาชาอะค่ะแล้วก็เป็นคีย์แมนเป็นกุญสือคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทำงานและการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่องนะฮะผ่านเส้นทางสายวิศวกรรมและการเงินที่ AI บอกผ่านประสบการณ์ทำงานในหลายสายวิชาชีพวิศวกรรมก่อนจะผันตัวมาทำงานด้านการเงินและบริหารจนได้นั่งเก้าอี้ประธานบริหารและ CEO ของ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้วก็เคยเป็นผอ.โรงงานยาสูบเมื่อปี56ในตอนนั้นเนี่ยเขาพลิกฟื้นองค์กรจากปัญหาขาดทุน
0: กลับ
1: มาสร้าง
0: คุณยิ่งรักนะ
1: กลับมาสร้าง

0: ลกำไรแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจริเริ่มมอบที่ดินสวนเบญจกิติให้กทม.นำมาสร้างเป็นสวนสาธารณะในปัจจุบันอ้างอิงจากมติชนนะฮะแล้วก็เคยมีชื่อเป็นกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนหลายแห่งด้วยในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็มาทำหน้าที่เป็นผอ.การเลือกตั้งของทีมงานเพื่อนชาติชาติแล้วก็ปัจจุบันไม่ใช่ระบบอะไรที่ว่าเราก็มีตำแหน่งได้ละเป็นประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็เป็นคนวางแผนยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างระบบราชการกทม.และเป็นฐานสนับสนุนทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมในสนามเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นก็มีคนเขาเปิดตัวเยอะนะคะมีคนสัมภาษณ์เขาเยอะแยะเลยเกิดปี2500ค่ะอายุ14
1: เขาก็ไม่ใช่เป็นคนปิดลับอะไรนะก็เปิดตัวเปิดอะไรต่าง
0: ไม่ใช่รุ่นเดียวคุณชัชชาตินะคะคุณชัชชาติเกิด2511คนนี
1: ้แต่คุณชัชชาติปีนึงแต่เรียนรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเรียนรุ่นเดียวกัน
0: ถ้าเรียนดู
1: จบวิศวะจุฬารุ่นเดียวกัน
0: ถ้าเรียนดูในมติชนเนี่ยบอกว่าเกิดปี2500ค่ะ
1: คุณชัชชาติ2500เท่าไหร
0: ่2509
1: โอ้ต่างกัน9ปีเลยนะ
0: หน้าเขาก็ต่างกันเยอะค่ะไม่น่าจะรุ่นเดียวกันนะคะค่ะคุณชัชชาติเรียนเห็นเขาเป็นรุ่นพี่เรียนปีนึงคนนี้ไม่ใช่คนนี้ก็เกิด2500ค่ะ
1: คุณชัชชาตินี่เขาเตรียมอุดมไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เตรียมอุดมกันนะทั้งพี่ทั้งน้องเขาเรียนด้วยกันไหม
0: ค่ะ
1: ป๋าแฝดนะฮะ
0: ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงนะ
0: ค่ะ
2: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพร่อเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เต็มคอร์ดเรดิโอในมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติด8นาฬิกา20นาทีนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณเป็นรุ่นพี่คุณชัชชาติผม
0: คุณต่อศักดิ์โชติมงคลเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่เมื่อวันเดือนมิถุนาเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะคือ4ปีที่แล้วแกอายุ64แล้วเกิด2500ค่ะก็รับหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าคุณต่อศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ก็เคยผ่านตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานยาสูบเมื่อปี56นั่นแหละแล้วก็เป็นบอร์ดบริษัทต่างๆรวม24บริษัทนะคะส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับคุณชัชชาติก็เพราะว่าในฐานะรุ่นพี่วิศวะจุฬาเมื่อปี63คุณชัชชาติมากับเพื่อนหลายคนมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในการที่จะพัฒนากรุงเทพให้ดียิ่งขึ้นจึงได้เห็นความตั้งใจของคุณชัชชาติว่ามีความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะทำงานการเมืองรับใช้ประชาชนก่อนจะตัดสินใจมาเป็นผอ.เลือกตั้งของทีมงานเพื่อนชัดชาติเลยค่ะโดยทีมงานเพื่อนชัดชาติมักจะเรียกคุณต่อศักดิ์ว่าอากงแล้วก็เป็นคนที่พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวความคิดข้อเสนอของคนทุกรุ่นเอามาขับเคลื่อนเป็นนโยบายจนนำมาสู่ชัยชนะของคุณชัดชาตินั่งเป็นผู้ว่ากทม.คนที่17

0: ืมอันนี้คือให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่วาระแรกตอนเริ่มต้นทำงานของคุณชัดชาติเลยมิถุนายน4ปีที่แล้วนี่ก็มิถุนายนนะคะ
1: อืม
0: ก็คุณเอาเป็นว่าคุณต่อศักดิ์เนี่ยเขาเดินกับคุณชัดชาติมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งไปแล้วกันเป็นรุ่นพี่ที่วิศวะแล้วก็จะถูกเรียกว่าระบอบอากงอะไรนี่ก็เข้าใจได้พี่สารก็เหมือนกับตอนที่เรียนนะคะว่าไม่ว่าใครมาทำงานเขาก็จะมีคนทำงานให้อ่ะไม่ว่ามันมีคนทำงานให้จ้ะ
1: ไม่
2: ประเด็นมันอยู่ที่ผมคิดว่าไอ้อย่างนี้มันก็เป็นสีสันนะการเปิดชื่อดูมันลึกลับซับซ้อนนะแต่สาระสำคัญก็คือว่ามันมีการทุจริตมีการแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมอะไรเกิดขึ้นอันเนี้ยมันมีต้องถ้าจะกล่าวหากันก็ควรจะต้องมีข้อมูลอะไรมาม
0: ีเสียปอเสียตออยู่เบื้องหลังการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการไม่เป็นธรรมมีเรื่องสวยโยธาเทศกิจมีไต่เต้าม
2: ันเซ็นอะไรเงี้ยใช่ไหมไต่เต้าเต้าตายแล้วก็เนี่ยเขา
0: คนทำงานหลังบ้านนะคะเอาตามจริงนะยุไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหม่เลย ไม่มีอะไรใหม่เลยไอ้เรื่องที่ไต่เต้าอะไรเนี่ยกทม.เนี่ยอุ้ยมีพิสารก็คงรู้คงจะทราบดีนะคะ มันโฉงฉางมาแต่กี่ยุคกี่สมัยแล้วไอ้เรื่องเนี้ยในกทม.ที่โฉงฉางโจงแจ้งมากที่สุดตั้งแต่10ปีที่แล้วใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ไม่มีอะไรใหม่เลย
2: แต่ทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่ามันก็คงจะสืบเนื่องมาจากเรื่องของอยู่ในช่วงเวลาของการรณรงค
0: ์หาเสียงใช่ค่ะ
2: ก็จะต้องขุดคุยอะไรต่างๆมา
0: สวยโยธานี่ก็ไม่ใหม่จับแล้วจับอีกจับไปจับก็ตั้งเยอะถูกไหมคะ
2: ครับ
0: ไอ้เรื่องไต่เต้าไต่นี่เห็นกทม.นี่แหละเป็นสิบปีแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรใหม่นะคะไม่มีอะไรใหม่ยึดทรัพย์อดีตตลาดก็มีไม่ได้หรอคะ
2: กทม.ใช่ไหม
0: ใช่นี่ถ้าว่าภรรยาหรือลูกอะไรฟ้องแบ่งสมบัติอะไรกันมันก็มีอยู่ไม่ใช่หรอคะ
2: ผมจำไม่ได้เหมือน
0: คับคายคับคาแล้วไปหาดูก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกไอ้เรื่องพวกเนี้ยของกทม.แต่ก็โอเคค่ะมันเป็นการแข่งขันก็แฉกันร้องๆกันไปเพื่อประโยชน์ของการพิทักษ์งบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนค่ะ
2: ครับคือถ้าอะไรที่สามารถส่งไปร้องได้ถึงปปช.อะไรเงี้ยนะอย่างที่คุณวิโรจน์เขาว่าบอกอะไรถ้ามันมีข้อมูลการส่งถึงปปช.เนี่ยสามดุลซึ่งผมก็โอเคผมก็เห็นด้วยนะส่วนว่าแชร์เชื้ออะไรต่างๆนี่ก็โอเคเข้าใจได้ก็เป็นช่วงกำลังหาเสียงกันอยู่ก็ต้องว่ากันไปนะฮะแต่ว่าข้อเท็จจริงเลยเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อหาสาระที่ผมคิดว่าเป็นสาระจริงๆก็คือเรื่องว่ามันมีสวยมันมีการทุจริตคอร์รัปชันที่เขากล่าวหากันนะมีการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมสิ่งต่างๆเนี้ยถ้ามีพยานหลักฐานก็ควรจะมีการดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายไปนะครับ
0: ค่ะ
2: ก็วันนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ชายแดนนะเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยคุณนันสังเกตเหมือนผมไหมผมคิดว่าข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะมีเหตุนู้นเหตุนี้อะไรต่างๆลือกันทางฝั่งเราก็มีนะลือกันว่าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆแล้วมันก็เป็นประเด็นทหารไทยทหารกัมพูชามีเหตุที่จะต้องไปไม่ถึงขั้นใช้กำลังอ่ะแต่ว่ามันก็มีเหตุที่เผชิญหน้ากันอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะปล่อยข่าวว่าจะมีการเปิดด่านกองทัพเรือก็ต้องมาชี้แจง
0: ไลฟ์สดให้ดูประตู
2: กองทัพหนึ่งต้อง
0: ไลฟ์สดให้ดูประตู24ชั่วโมง
2: ว่าไม่ได้มีการเปิดอะไรต่างๆนะวันนี้นายกเนี่ยตอบบอกขอให้ประชาชนอย่ากังวลเหตุยั่วยุชายแดนไทยกัมพูชา

0: ันนี้มันมีคำถามหนึ่งสื่อถามนะสื่อถามถึงเรื่องว่าเมื่อวันที่ก่อนการหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม68เนี่ยคุณวัชสวรรณพวงพรศรีหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังเนี่ยส.ส.กันฟูเนี่ยได้เคยออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าคาสิโนที่ช่องสงำเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทยนะนายกเห็นว่าอย่างไรนายกก็บอกว่าไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกแล้วนักข่าวจะไปฟังคนอย่างนี้ไม่ได้นายกตอบนะคนที่ว่านี่ก็คือกังฟูนะบอกนักข่าวก็จะไปฟังคนอย่างนี้ไม่ได
1: ้ได้ข่าวว่าเป็นส.ส.ไหมคะ
0: เป็นส.ส.ส.ส.กังฟูมีส.ส.ทั้งพรรคเขามีทั้ง6คนนะ
1: ถ้าเป็นเล่นไป
0: ยกมือให้คุณอนุทินหมดเลยนะแต่อยู่ฝ่ายค้าไม่ก็ได้เขาร่วมรัฐบาล
1: เข้าไม่ได้เพราะว่าแข่งกับคุณแมนอยู
0: ่
1: เขาแข่ง
0: กันอยู่แต่ว่าเขาก็ง้อเต็มที่เขายกมือให้คุณอนุทินเต็มที่เลย
1: ใครก็อยากเป็นรัฐบาลนะก็วันนี้คุณพนัสไทยล้วนเองบอกเลยไปเลือกอะพวกนั้นพวกอะไรนะพวกพรรคประชาชนนะพรรคฝ่ายค้านอยากได้ตัวแทนพรรคฝ่ายค้านเข้ามาหรอก็คงจะผ่านได้หรอกกฎหมายแค่ดิ้นก็ชัดแหละ
0: ครับ
1: เลือกพวกฝ่ายค้านมาเป็นกรรมการจะได้อะไรค่ะ
0: คุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลเรามีการข่าวของรัฐบาลมีแผนป้องกันแนวชายแดนป้องกันประเทศกองทัพก็มีความเข้มแข็งอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องไม่มีคำว่าแสนยานุภาพลดด้อยถอยลงรัฐบาลดูแค่นี้เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องยิบย่อยที่กุกันขึ้นมาตราบใดที่ยังไม่เกิดขึ้นในดินแดนของเราใครจะไปเดือดร้อนสิ่งที่เขาทำอยู่ฝั่งนั้นพวกสแกมเมอร์กองทัพเราก็จัดการเรียบร้อยหมดแล้วผู้ที่เดือดร้อนก็ถูกส่งกลับผู้ที่กระทำความผิดก็ถูกดำเนินคดีถูกยึดทรัพย์มากมายทั้ง 3-4 หมื่นล้านบาทซึ่งเกิดภายใต้รัฐบาลชุดนี้ท่ามกลางคำว่าไม่มีผลงานท่ามกลางคำว่าไม่ได้ทำอะไรถ้าไปฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างก็ไม่ต้องทำงานกันพอดีถามว่าจะต้องมีการตรวจสอบผู้ที่ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมหรือไม่เพราะมีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะนายกบอกว่าไม่ต้องตรวจสอบเพราะเป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายความมั่นคงและหน่วยข่าวกรองซึ่งเขามีศักยภาพดีกว่าคนที่ออกมาไลฟ์สดของจริงเขาไม่ไลฟ์สดกันหรอกเรื่องความมั่นคงไม่มีใครเขาออกมาพูดคนที่ออกมาพูดพวกออกมาไลฟ์มาปั่นป่วนต่างๆเนี่ยพวกนี้จริงๆเป็นพวกภัยสังคมนักข่าวถามว่าเหมือนว่าจะเป็นการเรียกยอดไลฟ์ใช่หรือไม่นายกบอกไม่รู้ครับล่ะแล้วก็หัวเราะก่อนจะบอกว่าพวกนี้ต้องส่งไปแถวโรงพยาบาลศรีธัญญาสัตว์กังฟูเต็มเลยนะนายกคนนี
1: ้ก็ไม่รู้นะคะเวลาที่สวนแบบนี้นี่มันดูเป็นวิชาการหรือมันดูเป็นอารมณ์ที่นายกพูดจะถูกทั้งหมดเลยค่ะแต่ด้วยท่าทีด้วยภาษาที่ใช้เนี่ยมันเลยทำให้คุณค่าของคำพูดเนี่ยมันเหมือนมีอารมณ์เข้าไปผสมอยู่เยอะที่ท่านนายกพูดถูกทั้งหมดแต่น่าจะพูดในท่าทีที่เป็นหลักการที่มีอารมณ์น้อยกว่านี้ค่ะพี่ไพศาลเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
0: ครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลยรู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอริเวอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว

0: นิวส์อัปเดตช่วงสองมุมข่าว
1: ติดตามนาฬิกา32นาทีครับคุณต่อนะครับ
2: ค่ะก็คือประเด็นที่วันนี้นักข่าวจำเป็นต้องไปถามท่านนายกเรื่องที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นช่องสง่ำหรือว่าการไลฟ์สดของสสกังฟูก็เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่อินฟลูเอนเซอร์เขาไม่ได้เป็นเพียงแค่สสสอบตกถูกไหมคะเขาเป็นสสเขาเป็นสส
1: มีตำแหน่งของ
2: เขาไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เขาเป็นสสแล้วการพูดเขามีน้ำหนักแล้วเขาเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ถูกไหมคะถ้าพูดถึงคุณค่าข่าวที่มันออกมาจากปากเขาเนี่ยมันมีคุณค่าค่ะที่ไพศาลทั้งตัวบุคคลเป็นถึงสสแล้วก็เป็นคนที่ชำนาญในพื้นที่แล้วเขาออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ชายแดนไทยที่ช่องสง่ามมันยังมีการเปิดให้เข้าออกอยู่เพราะว่ามันมีการเปิดกิจการคาสิโนเหมือนเดิมฐานสแกมเมอร์เก่าที่ช่องสง่ามยังมีการเข้าออก
1: ทางฝั่งรุ่นของเขาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะยังมีการเข้าออกและชาวบ้านก็ยังกังวลกับสถานการณ์ในจุดนี้เพราะฉะนั้นนักข่าวก็ไปถามท่านนายกซึ่งถามว่าควรจะถามไหมก็ควรจะถามนะคะแต่วิธีการตอบเรนก็คิดว่าก็จะผสมอารมณ์มากไปนิดนึงอะค่ะพี่ไพศาลน่าจะเป็นการตอบในเชิงที่มีการตรวจสอบมีการให้ความมั่นใจว่าไม่มี
1: ตอบเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ได้นะจริงๆใช่ไหม
2: ไม่ทราบว่าพี่ไพศาลคิดเหมือนดิฉันไหมคะ
1: ก็ดูแล้วผมเข้าใจว่านักข่าวถามถึงกังฟูนายกคงมีของขึ้นคงเคืองๆอยู่เพราะการไล่สดของกังฟูนี่ก็เขย่าสถานการณ์อะไรอยู่พอสมควรคิดว่านั้นนะ
2: นี่ไม่ได้ฟังอ่ะพี่ไพศาลแต่ว่าอ่านจากข่าวเนี่ยเหมือนกับเขาก็ไม่ได้บอกว่าไอ้พวกเล่นเนี่ยเข้าจากประเทศไทยไม่ใช่หรอคะเขาพูดนะว่ามีการเปิดด่านให้เข้าไป
1: ของกลาง
2: เขาพูดใช่แล้วเขาพูดแต่ว่ากิจการที่ช่องสง่ามที่เป็นคาสิโนฝั่งเขมรเนี่ยยังดำเนินการอยู่แต่ที่นี่จับประเด็นไม่ได้ว่ามันมีการเปิดให้คนไทยข้ามจากฝั่งนี้ไป
1: ไม่สุดแม้ไม่ถึงขั้นไม่พูดถึงขั้นนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าไอ้ตอนสู้เนี่ยแทนที่จะถล่มจะให้มันแบบไม่สามารถที่จะกลับมาใช้การได้ไอ้กายไม่ค่อยมีการไปถล่มเนี่ยแต่นี่จะด้วยความไม่ตั้งใจหรือเปล่ารู้สึกกังฟูจะตั้งเป็นประเด็นในสายนั้นใช่ไหมโดยทางฝ่ายกองทงกองทัพเขาต้องมาชี้แจงว่ามันมีเรื่องของกระบวนการอยู่ที่เขาจะต้องทำแล้วว่าที่เขามาถล่มวันท้ายๆเนี่ยรู้สึกเขาจะมีการชี้แจงกันอยู่นายกก็คงจะเคลื่อนอะไรต่างๆนั่นอยู่ที่มาเปิดประดงประเด็นแล้วทำมาวุ่นวายไปหมด
2: จริงๆเราก็ไม่ได้ทำลายตึกไหนนะพี่เวสันโอเสม็ดก็ยังอยู่นะไอ้ตึกเป็นร้อยๆตึกที่โอเสม็ดก็ยังอยู่ถ้าไม่อยู่เราจะเข้าไปตรวจแล้วก็ไปพบเหรอคะว่ามันมีการทรมานคนแล้วก็มีการส่งข้อมูลไปที่สหรัฐว่ามันมีการขายอวัยวะด้วยที่โอเสม็ดเนี่ยเราก็ไม่ได้ถล่มจนตึกมันแหลกลานถ้าตึกมันแหลกลานเราจะเอาต่างชาติเข้าไปดูแล้วไปเก็บหลักฐานแล้วส่งหลักฐานนี้ไปถ่ารับได้ยังไงเขมรที่ได้ดิ้นพล่านขนาดนั้นเราก็ไม่ได้ทำลายหมดนะแต่เพียงแต่ที่ช่องสง่ามเราก็ไม่ได้ทำลายแล้วเขาก็เข้ามาอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เปิดกิจการเหมือนเดิม
1: ยังอยู่ในภูว่ามันอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาเขาเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะจริงนิดเดียวอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่จะตอบโต้คนก็เป็นส.ส.นะคะแล้วก็พูดเรื่องแบบนี้เนี่ยน่าจะตอบโต้ด้วย
1: การ
2: ที่มีบุคลิกวิชาการนิดนึงอารมณ์น้อยกว่านี้หน่อยค่ะเพราะว่าสังคมเนี่ยก็ชอบที่จะฟังคนแนวนั้นอยู่แล้วอ่ะนะฮะแล้วเขาก็มีฐานก็มีชื่อมีเสียงก็มีเครดิตของเขานะฮะและนี่ถ้าเขาตอบแบบนี้กลับมาอีกก็จะไปกันใหญ่ค่ะ
1: ส่วนเรื่องที่ทางกัมพูชาเขาไปเดินเรื่องที่จะให้มีการใช้กระบวนการของอันครอสใช่ไหม แล้วก็ปลักสุคนเขาก็ถึงขั้นแถลงเลยว่าเขาได้เสนอเข้าไปที่สหประชาชาติแล้วแต่ตอนนี้เขาก็เตรียมตัวแทนเข้า2คนละขอให้ทางฝ่ายไทยก็แต่งตั้ง2คนแล้วเดี๋ยวทางสหประชาชาติเขาจะมีคนกลาง1คนเอามาดำเนินการนะผมก็รอดูว่ารัฐบาลโดยว่าคุณศิริศักดิ์เขาจะแสดงท่าทีอย่างไรก็สรุปว่าถ้าดูจากที่คุณศิริศักดิ์ให้สัมภาษณ์เขาจะว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคุณศิริศักดิ
2: ์อยู่ต่างประเทศนะคะ
1: ไปประชุมเองนะฮะ OECD เนี่ย
2: ค่ะ
1: คุณศิริศักดิ์ล่าสุดชี้แจงกรณีกัมพูชาเร่งหน้ากระบวนการประนองภาคบังคับสวนทางคำพูดอยากฟื้นความสัมพันธ์ทวิภาคียืนยันไทยพร้อมสู้ทุกด้านคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วก็เตรียมเสนอชื่อผู้ประนอมชี้ผลของกระบวนการจะเป็นรายงานข้อเสนอแนะให้สองฝ่ายใช้เจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไปไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะโดยวันนี้ออกกลับมาแล้วแถลงที่กระทรวงการไม่ใช่กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่คำแถลงของนายศิริศักดิ์พวงเพจแก้วยังต่างประเทศอยู่แต่กระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพนี่ได้เผยแพร่คำแถลงอย่างเป็นทางการของคุณศิริศักดิ์รองนายกเรื่องที่ต่างประเทศนะฮะกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้การประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะฮะหรือว่า United NationsConvention on the Law of the Sea หรือว่าตัวย่อว่า UNCLOS นะโดยบอกว่า1ไทยได้แจ้งฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอดว่าการยกเลิก MOU ว่าโดยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันพุทธศักราช2544หรือ MOU 2544มีความจำเป็นเพราะบันทึกความเข้าใจดังกล่าวไม่สอดคล้องกับบริบทใหม่และไทยมีเจตนาที่จะเริ่มต้นการหารือแบบใหม่โดยที่ไม่ได้ยึดกับประเด็นที่ติดขัดจากการหารือแบบเดิมจึงต้องการเริ่มการหารือแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งในขณะนี้ทั้งสองประเทศต่างเป็นรัฐภาคีแล้ว2ไทยต้องการมุ่งหาแนวทางที่จะเดินหน้าต่อไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันโดยคำนึงว่าการแก้ไขปัญหาโดยตรงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านคือหนทางดีที่สุดที่จะบรรลุข้อยุติอย่างสร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน3อย่างไรก็ดีการตัดสินใจที่เร่งรีบของกัมพูชาในครั้งนี้ที่จะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสสวนทางกับที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดว่าต้องการให้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีและการหารือในกรอบต่างๆรวมถึงประเด็นเขตแดนทางบกจึงควรจะคำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาและทำให้สิ่งที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดจะต้องสะดุดหรือหยุดชะงักลง 4. ประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการต่างๆตาม UNCLOS โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดพบหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของไทยเพื่อเตรียมเสนอรายชื่อผู้ประนอมรวมถึงเตรียมการท่าทีต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยได้คาดการและเตรียมความพร้อมไว้ด้วยแล้วถ้าทั้งนี้กระบวนการประนอมภาคบังคับเป็นหนึ่งในวิธีการระงับข้อพิพาทภายใต้อันครอสโดยผลของการประนอมจะเป็นรายงานข้อเสนอแนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า recommendations ของคณะผู้ประนอมในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สองประเทศนำไปใช้ในการเจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไปโดยรายงานข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและทั้งสองฝ่ายยังคงต้องหารือกันโดยตรงต่อไปในประเด็นที่ยังค้างอยู
2: ่ขอให
1: ้เชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและมั่นใจได้ว่าจะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างเต็มที่และ7สุดท้ายนะในส่วนข้อกล่าวหาฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับประเด็นเขตแดนทางบกรัฐไทยขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงและขอยืนยันอีกครั้งว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมหรือ Joint Statement ของการประชุม JBC สมัยพิเศษ

0: ครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อ27ธันวาคม2568ที่2ประเทศเห็นชอบร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลดความตึงเครียดการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงและการประกันความปลอดภัยของประชาชนอันนี้เป็นสเตทเมนต์หรือการแถลงอย่างเป็นทางการนะของกระทรวงการต่างประเทศไทยครับ
1: ค่ะนอกจากนี้มาดูเรื่องอะไรต่อดีครับพี่เอกสารคะไทยไม่เสียเปรียบกัมพูชาในเวทีนานาชาติก็ว่าไปแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องของ
0: ทีแรกผมก็นั่งนึกว่าเราจะหลบได้ไหมขอแสดงว่าไม่หลบก็โอเคไปอันคอสกับแปนคอสกันเพราะว่าคุณศิริศักดิ์บอกว่าเขาก็จะมีคณะขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะฟังสองฝ่ายแล้วก็จะมีคำแนะนำออกมาว่าควรจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรซึ่งคำแนะนำนั้นก็มีผลตามกฎหมายปฏิบัติก็ได้มันปฏิบัติก็ได้ก็แล้วแต่สองฝ่ายจะตกลงกัน
1: ค่ะก็คงคลาคาซังจะไปสารพัดประเด็นนะคะที่จะหยิบขึ้นมาใหม่ๆตลอดเวลาแต่สิ่งที่ไม่ได้แก้ปัญหาไปได้สักเท่าไหร่เลยก็คือเรื่องของสแกมเบอร์ซึ่งก็ยังมีอยู่นะสแกมเบอร์ในกัมพูชาก็ยังมีแล้วก็ยังอาละวาดเข้ามาในประเทศไทยอยู่อย่างนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถึงกับดีแล้วก็ความรู้สึกความใกล้ชิดระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ถือว่าเป็นแผลที่ลึกมากเพราะลึกลงไประดับประชาชนเลยนะคะคุณอนุชินไลฟ์สดทางพวกชาวเน็ตของกัมพูชาก็ยังเข้ามาปวนธรรมดาหยาบคายในวันนี้ค่ะ
0: ที่สีย่านเนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ไม่เกี่ยวกัมพูชาด้วยนะ
1: ก็ยังหนักเข้ามาด่าหยาบคายขนาดนั้นส่วนคนไทยเองเนี่ย
0: ถ้าวุ้นเส้นไลฟ์ก็คนไทยก็จัดหนักเนี่ย
1: ค่ะส่วนคนไทยเองนี่ก็เป็นที่เหมือนกันชาตินี้ก็คิดว่าไม่เผาผีไม่เปิดด่านพอบอกว่าจะมีการเปิดด่านทนไม่ได้ทหารต้องไลฟ์สดให้ดูประตูว่าปิดอยู่เพราะว่าเด็กกำลังจะเปิดเทอมวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ภัยศาลจะต้องเข้ามาเรียนเมื่อก่อนเนี้ยเด็กกัมพูชาก
0: ัมพูชาใช่ไหม
1: เข้ามาเรียนในประเทศไทยทั้งฝั่งชายแดนทั้งหมดนั่นแหละก็เข้ามาเรียนอย่างที่เห็นนะพอ
0: เด็ก
1: ชาย
0: ปล่อยเปรต
1: ก็กลับไปนี่ก็คือไม่ยอมปิดที่พูดนี่ดิฉันไม่ได้หมายความว่าอยากให้เปิดหรืออะไรนะคะแต่ประเมินสถานการณ์ก็คือเหมือนกับจะไม่เผาผีไม่คบไม่หากันเลยชาตินี้ทั้งชาติถ้าใครพูดว่าเปิดด่าน
0: เป็นเรื่อง
1: นี่คือเรื่องที่เด็กก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหร
0: อมันต้องไปอยู่ในเงื่อนไขที่พร้อมมากกว่านี้แล้วมันต้องเป็นเงื่อนไขจากทั้งสองฝ่ายคือถ้าดูบรรยากาศยังมีกัมพูชาก็ยังเคลื่อนในลักษณะอย่างนี้นะอย่างที่เขาทำอยู่เนี่ยท่าทีเขาการโต้ตอบการขับเคลื่อนอะไรของเขามันก็ยังโอกาสที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ก็ยากทำท่าว่าคล้ายๆจะมีโอกาสบ้างแต่ว่าก็เลื่อนหายไปแล้วกลับไปสู่จุดที่ยังคงห่างไกลต่อไปสำหรับการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กันนะ
1: ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องคุณมาเน่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนในร้อยเวสต์พอยต์ตกลงว่าเป็นการสนับสนุนจากผู้นำของไทยหรือเปล่าเรื่องเนี่ยแหละที่โอเคไม่มี MOU 44แล้วจะต้องไปกลไกสหประชาชาติมีอะไรอีกอ่ะบอลโลกก็เป็นปัญหาห้ามเปิดด่านให้เด็กมาเรียนก็เป็นประเด็นแล้วก็ยังมีเรื่องช่องสนามมีการเข้าออกเข้ามากวน
0: จริงไหมมันมีการเข้าออกหรือเปล่า
1: ทุกจุด
0: ยังมีเรื่องของไอ้พวกไอ้บ่อนการพนันพวกสแกมเมอร์อะไรอย่างนั้นอยู
1: ่กังฟูบอกว่ามีคนมีการไปรับคนมาถ้ามีการรับคนมาแสดงว่ามีคนไปคุณอนุทินบอกว่าพวกนี้เป็นพวกอะไรนะพวกภัยสังคม
0: ไปสังคมควรจะจับไปดู
1: พวกนี
0: ้ควรจะส่งไปโรงพยาบาลศรีธัญญา
1: พวกเนี้ยถือระดับภัยสังคมตกลงเราเป็นประชาชนเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้คือเราอยากรู้ข้อเท็จจริงอะค่ะเราไม่ได้อยากเห็นแค่ว่า discredit ไอ้คนพูดที่มันเป็นภัยสังคมแล้วจบไปอย่าไปฟังเราอยากรู้ข้อเท็จจริงแล้วเราอยากรู้ว่า

0: ่ามันจะทำยังไงต่อมันจริงหรือเปล่าตรงนั้นสแกมเมอร์ยังทำงานอยู่แล้วทหารเขมรก็มาป่วนไม่ให้สร้างถนนจริงหรือเปล่ามีคนไปรับคนเข้าออกจุดนี่คือสิ่งที่เราอยากรู้เราไม่ได้อยากรู้ว่าไอ้คนร้ายมันเป็นภัยสังคมนี่มันแค่ดิสเครดิตแต่ไม่ตอบอะค่ะพี่ไพศาล
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: พักอีกสักครู่ครับ
0: ค่ะ

0: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: ติด8นาฬิกา49นาทีครับ
4: มาฟังคนที่ตอบเป็นวิชาการบ้างนะคะคือคุณชัดชัยบางชวดเลขาสมช.ค่ะพูดถึงกรณีที่พลโทพระดอนพัฒนถาบุตรสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยและก็อดีตเลขาสมช.วิจารณ์ว่าเลขาสมช.คนปัจจุบันและเลขากอรมน.ทำงานชิลสอบตกการแก้ปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาและสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้คุณชัดชัยบอกว่าน้อมรับคำวิจารณ์แต่ยืนยันไม่ได้ปล่อยชิวตามสบายทุกอย่างมีทั้งนโยบายยุทธศาสตร์แนวทางเป้าหมายหน่วยงานความรับผิดชอบอยู่ในมติสภาความมั่นคงที่กำหนดไว้ทุกประเด็นทั้งแนวทางการดำเนินการของหน่วยความมั่นคงซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีชั้นความลับขับเคลื่อนตามมติสมช.มาอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็ต่อเนื่องร่วมกับทุกภาคส่วนรวมทั้งมหาดไทยและเหล่าทัพรัฐบาลของคุณอนุทินก็ขับเคลื่อนผ่านสมช.อย่างครบถ้วนไม่ได้ชิวมันมีบางเรื่องที่ละเอียดอ่อนมีเรื่องแทรกซ้อนมากมายจึงไม่ควรพูดหมกต่อสาธารณะเพราะว่าคู่ขัดแย้งอาจเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็รัฐบาลไทยมีปัญหาขัดแย้งเฉพาะกับรัฐบาลกัมพูชาแต่จะไม่มีปัญหากับประชาชนกัมพูชาโดยจะระมัดระวังการออกมาตรการต่างๆให้กระทบประชาชนทั้งสองฝ่ายน้อยที่สุดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะเกิดความขัดแย้งฝังรากลึกนี่ฮะนี่คือสิ่งที่เห็นกลัวพี่ไพศาลคือทุกวันนี้มันก็ฝังรากลึกแล้วไม่ได้เกลียดเฉพาะผู้นำเกลียดชังไปถึงประชาชนขณะที่ด้านบริหารจัดการชายแดนการควบคุมชายแดนการเปิดปิดจุดผ่านแดนควบคุมสินค้าส่งออกรวมถึงการลักลอบขนคนที่จะส่งเสริมการอยู่ได้ของสแกมเมอร์แก๊งอาชญากรรมต่างๆเนี่ยก็ออกมาตรการต่างๆด้วยค่ะนะฮะก็เข้าใจนะแต่บางทีประชาชนเขาไม่ได้ลงไปเห็นไอ้ขั้นตอนรายละเอียดชั้นความลับถ้าสำหรับดิฉันนะทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเรียนไม่ได้วิตกอะไรวิตกแค่ว่าประชาชนเกลียดชังกันมากเกินไปอันนี้พูดตามตรงประชาชนทั้งเราทั้งเขานะฮะเกลียดชังกันมากเกินไปมันเป็นเรื่องผู้นำ

มันไม่ใช่เรื่องของประชาชนที่จะต้องเกลียดชังกันขนาดนี้เรียนหนักใจสถานการณ์ทางภาคใต้มากถึงมากที่สุดเวลาเขามีตัวเลขมาเขาจะบอกมันน้อยลงมันเบาขึ้นแต่สำหรับเราเนี่ยไม่อยากอ่านข่าวเลยมันเศร้า

0: มันเศร้ามันจนไม่อยากจะตามคนหนุ่มคนสาวต้องมาเสียชีวิตมีเด็กกำพร้าเกิดขึ้นทุกวันทุกวันมีคนแก่ที่ผู้สูงอายุที่ต้องมาสูญเสียลูกที่ดูแลไปอย่างเงี้ยนะทางภาคใต
1: ้
0: เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันก็แล้วกันค่ะ
2: เอ๊ะมาที่เรื่องของเลือกตั้งผู้ว่าในกรณีของผู้สมัครของพรรคประชาชนนะดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรที่ล่าสุดเปิดตัวดร.สุรพลนิติไกรพจน์นะว่าจะมาทำหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของผู้ว่าพรรคประชาชนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งฝั่งที่ไม่เลือกพรรคประชาชนไม่ชอบพรรคประชาชนนะแล้วก็ฝั่งที่เป็นผู้สนับสนุนพรรคประชาชนเองนะในเรื่องของอดีตของอาจารย์สุรพลอะไรต่างๆแบบนี้นะ
0: ค่ะ
2: ก็ปรากฏว่าล่าสุดที่ดร.สุรพลไปให้สัมภาษณ์ช่อง3โดยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าผู้บริหารของพรรคประชาชนเนี่ยมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกทม.เนี่ย 2-3 เดือนแล้วก่อนที่จะประกาศเปิดตัวล่าสุดเนี่ยแล้วก็คาดเดาได้ว่าจะต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าคาดคิดหรือไม่ล่ะว่าจะถูกต่อต้านอย่างหนักจากผู้สนับสนุนพรรคประชาชนอาจารย์สุรพลก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ประเมินล่วงหน้าลำบากนะว่ามันจะเกิดการต่อต้านไม่ต่อต้านอย่างไรแต่ยอมรับว่าการตัดสินใจรับตำแหน่งย่อมมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแน่นอนก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองและตนเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวบอกว่าจริงๆแล้วเคยถูกทาบทามให้เป็นหนึ่งในคันดิเดตผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนก่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยปฏิเสธไปเพราะคิดว่าอายุเกิน60ปีไม่น่าจะทำอะไรในยุคสมัยของคนรุ่นใหม่ได้ส่วนรับไปที่ประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้ว่าประชาชนนั้นคิดว่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมาเยอะมากก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้คำปรึกษาได้ทั้งนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่ตัดสินใจช่วยเพราะมองว่าพรรคประชาชนถูกรังแกมากเกินไปไม่ค่อยเป็นธรรมการประกาศตัวแสดงให้เห็นถึงคนรุ่นเดียวกันคนแก่ที่มีประสบการณ์มาผลักดันส่วนการชนะก็รู้ว่าไม่ง่ายเนื่องจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์แข็งแกร่งมากยอมรับโอกาสน้อยมากที่จะได้เป็นประธานที่ปรึกษาแต่การตัดสินใจนี้คนจะได้มั่นใจว่าถ้าเลือกพรรคนี้จะมีผู้อาวุโสมีประสบการณ์คอยสนับสนุนอยู่กรณีสังคมตั้งคำถามว่าเคยสนับสนุนรัฐประหารอาจารย์สุรพลบอกว่าคนตนก็อยู่ในการเมืองมาเยอะประเด็นหลักซึ่งมักจะพูดกันตอนนี้ว่าเคยสนับสนุนรัฐประหารเรียนว่าไม่เคยพูดตนเป็นที่การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนักกฎหมายรู้อะไรทำได้ไม่ได้ไปย้อนดูก็ได้ไม่เคยพูดขอนายกมาตรา7ตนคัดค้านรัฐบาลนายกทักษิณการรัฐประหารเกิดขึ้นใครจะรู้ว่าทหารจะรัฐประหารเมื่อไหร่ตนมีความคิดคล้ายกับกปปส.ในตอนนั้นที่คิดคล้ายกันเรื่องนายกทักษิณทำอะไรไม่ถูกยืนยันว่าไม่เคยเป่านกหวีดหรือขึ้นเวทีกปปส.ตัดสินใจว่าถ้าพรรคประชาชนชนะการเลือกตั้งก็ยินดีให้คำปรึกษาเพราะเชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่โกงและจะไม่ยอมให้คนอื่นโกงปัญหาหลักไทยปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันพรรคนี้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะถามว่าแล้วจุดยืนจริงๆเนี่ยต่อต้านรัฐประหารหรือไม่อาจารย์สุรพลบอกว่าไม่คิดว่าการรัฐประหารจะแก้ปัญหาประเทศได้ทั้งหมดวันนี้ยังคิดว่ากระบวนการได้มาของสว.การเข้าไปครอบงำองค์กรอิสระไม่ถูกต้องต้องต่อต้านและคัดค้านรัฐประหารก็เป็นปัญหาในตัวของมันต่อระบบรัฐบาลที่ชอบชนหลายยุคก็เป็นปัญหากับสังคมไทยพร้อมยืนยันว่าตนเองเนี่ยจริงๆแล้วไปเลือกตั้งทุกครั้งส่วนกรณีถูกคำถามปูทางให้พลเอกประยุทธ์รัฐประหารหรือไม่

0: จารย์สุรพลบอกว่าคงเป็นเหตุผลหนึ่งที่อยู่ในใจตนไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์คิดยังไงรัฐประหารแล้วตั้งรัฐบาลต่อเป็นรัฐบาลอยู่หลายปีมากตนวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำเยอะมากแล้วก็คัดค้านการพยายามสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์แอบบอกจุดยืนในโดยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นในยุคพลเอกประยุทธ์นะครับ
1: ประเด็นก็คือว่าอาจารย์เนี่ยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ
0: ก็สมัยนู้นสมัยบางปฏิวัติ
1: เป็นสมาชิกสนช.นะคะเป็นสมาชิกสนช.ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัยอะค่ะต้องมาเป็นสมาชิกสนช.ก็เลยมีการตั้งคำถามว่าตกลงสนับสนุนการยึดอำนาจการปฏิวัติหรือไม่เหมือนกับว่าวันนี้ที่เขาไปสัมภาษณ์คุณสรยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้พูดลงไปชัดเจนถึงนี้พูดแค่ว่าถามว่าสนับสนุนการปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่อาจารย์สุรพลก็บอกว่าผมไม่เห็นว่าการปฏิวัติจะแก้ปัญหาได้แต่ไม่ได้พูดเรื่องการเป็นสมาชิกสนช.ที่เป็นหลังจากที่มีการยึดอำนาจมาแต่ดิฉันเนี่ยได้ฟังอาจารย์ที่มอบุรพานะคะอาจารย์เลยนะฮะที่เป็นนักวิจารณ์การเมืองอาจารย์บอกว่าก็ในตอนนั้นอธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัยได้รับเชิญไปเป็นหมดอาคารสนช.แล้วทุกคนก็ไปเพราะว่ามันมีปัญหาตอนนั้นก็คือมหาวิทยาลัยกำลังจะนอกระบบ
0: ช่วงนั้นสั้นๆรู้สึกเคยจะเป็นแค่หนึ่งปี
1: ใช่ค่ะ
0: สนช.ยุคนั้นสมัยพลเอกสุริยจุลานนท
1: ์ค่ะทุกคนก็ไปเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังจะออกนอกระบบด้วยแล้วเขาเชิญไปก็ไปกันทุกมหาวิทยาลัยนั่นแหละแล้วก็รวมถึงอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ด้วยค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะวันนี้เราจะจัดรายการนิติไกรพจน์นี่คงจะงงๆนะคะพอเริ่มก้าวเข้ามาในการเมืองปุ๊บเนี่ยหนักพอสมควรเลยนะคะถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะจริงๆแล้วถ้าไปดูงานปัจจุบันของท่านเนี่ยเยอะมากเลยครับพี่เวสานเยอะมากๆเป็นประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติใหญ่มากนะพี่เวสาน
0: เป็นประธานกรรมการเลยใช่ไหม
1: เป็นประธานกรรมการบริหารเลย
0: คุณจะพ้นมาจากอธิการบดีใช่ไหมคุณจะพ้นมาจากตำแหน่งอธิการบดี
1: ปีนี้อายุ66ค่ะก็พ้นมาได้อีกหลายปีแล้วค่ะอาจารย์เกษณีวิทูลชาติเป็นมาหลายปีแล้วเป็นมา4-5ปีแล้วค่ะพ้นมาหลายปีแล้ว
0: เป็นประธานสภามหาวิทยาลัย
1: ค่ะพ้นมาหลายปีแล้วเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยนายกสภามหาวิทยาล
0: ั
1: ย
0: นายกสภามหาวิทยาลัย
1: ค่ะเป็นประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

0: แล้วดิฉันก็ชอบวิธีการประชาสัมพันธ์การหาทุนของโรงเรียนธรรมศาสตร์มากนะพี่อาจารย์เขามาถึงบ้านเราเลยค่ะเขาอยู่ในไลน์กองทุนวันเกิดอะไรตัวเองก็จะมาเขาตลอดเลยนะคะซึ่งเข้าถึงคนทุกกลุ่มมากในการที่ต้องการทำบุญกับโรงพยาบาลอันนี้ยกนิ้วให้เลยชอบมากแล้วก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก็คือมหาวิทยาลัยทางด้านการสาธารณสุขการแพทย์พยาบาลของกทม.ของกทม.เป็นอุปนายกสถาบันวิทยาสิริเมธีของปตท.ค่ะแล้วก็เป็นกรรมการอิสระของปตท.ด้วยเป็นที่ปรึกษาพิเศษของศาลปกครองและที่ปรึกษาพิเศษที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนกพม.เป็นกรรมการกฤษฎีกาคณะที่8เป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ซึ่งเควิทเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย
1: ๆที่ของปตท.ใช่ไหมกำเนิดวิทย
0: ์ค่ะ
1: เด็กที่อยู่ระยอง
0: อยู่ที่วังจันทร์ระยองอำเภอวังจันทร์เด็กที่เก่งจริงๆนะพี่มีสารคะสอบเข้าเตรียมได้สอบเข้ากำเนิดวิทย์ได้สอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ได้ได้3อย่างเลยแล้วค่อยคิดเอาว่าจะถ้าไม่อยากเป็นหมอก็ไปสองอันนั้นแหละจะได้แพทย์จะได้แบบวิทยาศาสตร์จ๋าไปเลยนะคะหรือว่าอยู่ที่ว่าเขาต้องการที่ใช้ชีวิตแบบอยู่บ้านเที่ยวเล่นกับเพื่อนปกติหรือว่าจะเข้าไปอยู่โรงเรียนประจำประธานกรรมการบริหารศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ซึ่งทุกวันเหี่ยวแห้งลงทุกปีนะศูนย์หนังสือและเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะงานก็เยอะนะคะเยอะๆนี่ก็อยากจะมาช่วยกทม.ก็เลยต้องรับสิทธิ์นี้เข้าไปค่ะ
1: คุณชัดชาติวันนี้พูดกับผู้สื่อข่าวบอกว่ามีเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดผมขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึง
0: ค่ะ
1: ที่มีการพูดว่าผมเองก็เคยแต่งตั้งอาจารย์สุรพลนิติกายพจน์ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดยืนยันว่าไม่เคยแต่งตั้งและไม่เคยตั้งอาจารย์สุรพลเป็นตำแหน่งอะไรเลยในกทม.ผมเคยแต่งตั้งก็เพียงอาจารย์ธงทองจันทรางสุให้เป็นประธานบอร์ดของกรุงเทพธนาคมเพราะเราเชื่อว่าท่านเป็นนักกฎหมายที่มีคุณภาพและดูแลประชาชนส่วนเรื่องตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชของอาจารย์สุรพลซึ่งสังกัดอยู่กทม.ผมก็ไม่ได้เป็นคนแต่งตั้งเพราะท่านเป็นมาก่อนที่ผมจะเข้ามารับตำแหน่งเหมือนมีคนไปพูดว่าอาจารย์ท่านเป็นคนเก่งอาจารย์ชัดชาติเลยตั้งมาช่วยทำงานผมไม่ได้ตั้งเพราะท่านแต่งตั้งในสมัยอื่นจะได้ชัดเจนไม่ได้ว่าอะไรท่านนะแต่พูดให้เข้าใจว่าที่ท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก็มาสมัยก่อนเราแล้วเป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งเราก็คัดเลือกกันเองเราซึ่งเขาก็คัดเลือกกันเองเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนะแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนเคยเปิดเผยว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ในส่วนงานราชการกทม.เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดด้วยนะ
0: คือเมื่อกี
1: ้กรุงเทพมหานคร
0: ใช่ค่ะคือเมื่อกี้ที่เรียนอ่านเนี่ยเรียนอ่านเฉพาะปัจจุบันว่าทุกวันนี้ตำแหน่งอะไรบ้างเป็นตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยจนโรงเรียนอนุบาลน่ะเป็นบอร์ดนะ เป็นบอร์ดตั้งแต่สถาบันวิทยาศาสตร์เมธีกำเนิดวิทย์โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์อ่ะดร.สุรพลน่ะคือถ้าเจ้าอดีตเดี๋ยวต้องขอเวลาเพิ่มอีกสักครึ่งชั่วโมงค่ะเพียบเลยค่ะพี่เวสาร
1: เป็นคนจังหวัดเลย
0: คนจังหวัดเลยจบเลยพิทยาคม
1: หมายถึงจบมัธยมเลยพิทยาคมด้วยเลย
0: เดี๋ยว
1: แล้วจึงมาเอ็นทรานเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะ
0: เมื่อกี้เห็นรู้สึกเป็นยังไงคะ
1: ผมเข้าใจว่าไม่ได้มาเรียนมัธยมปลายที่กรุงเทพเลยนะจบจากเลยพิทยาคมในชั้นระดับมัธยมปลายเรียบร้อยเลยอันต้นถึงปลายเรียบร้อยเลยแล้วถึงมาเข้าธรรมศาสตร์เลย
0: ค่ะ
1: ก็ต้องเรียกเป็นระดับช้างผู้เบื่อนะถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
0: จริงๆสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ว่าอาจารย์สุรพลนะสมัยก่อนคณะนิติศาสตร์เนี่ยจะมีคนที่ตั้งใจและเก่งมากกับคนที่ไม่ต้องเก่งมากค่ะเพราะเขารับเยอะมันเป็นวิชาเลคเชอร์ค่ะพี่ไพศาลเขารับเยอะแล้วก็คนจะนิยมไปเรียนตรงอื่นมากกว่าเพราะระหว่างแล้วมันจะมีแบบประเภทครีมเลยที่ตั้งใจว่าฉันจะเรียนนิติศาสตร์ก็สอบเข้าไปแล้วก็จะมีแบบไม่ต้องอะไรมากก็ได้สมัยก่อนนะแต่สมัยนี้นี่ที่สุดเลยเป็นที่แข่งขันกันแบบดุเดือดมากค่ะคณะนิติศาสตร์ไม่ธรรมดาค่ะ
1: คร
0: ับ สมัยก่อนก่อนสมัยรุ่นดิฉันก็ได้ค่ะเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะมีคนตั้งใจมากๆค่ะพี่ไพศาลเคยไปบ้านของคุณอะไรนะสมใจนึกเองตระกูลบ้างไหมคะ
1: ที่อยุธยาป่ะ
0: ที่กรุงเทพอะค่ะ
1: ที่กรุงเทพไม่เคยไปนะไม่เคยไป
0: อ๋อเคยไปที่อยุธยาเหรอคะ
1: ครับคล้ายครับคลาว่าเคยมีคนชี้ให้ดูว่านี่เป็นบ้านครอบครัวของคุณสมใจนึกเขาเพราะว่าครอบครัวเขาเป็นครอบครัวมหาเศรษฐีอยู่ที่อยุธยา
0: โดยพื้นฐาน
1: ค้าข้าวใช่ไหมเข้าใจว่าเป็นธุรกิจคุณแม่เขาทำธุรกิจค้าข้าวหรือไงเป็นเจ้าของท่าข้าวใหญ่มาก
0: ที่อยุธยารวยอยู่แล้ว
1: สีโรงสีถ้าเป็นท่าข้าวที่อยุธยาใหญ่มากเป็นระดับเศรษฐีใหญ่ของอยุธยา
0: ล่าสุดเนี่ยลูกสะใภ้คุณธัญญาธัญเรศเองตระกูลเนี่ยประกาศขายคฤหาสน์หรู1ไร่ริมทะเลสาบด้านในอลังการมากเผยราคาต้องขยี้ตารัวๆก็คือ39ล้าน
1: ทะเลสาบที่ไหน
0: 1.5 ไร่ในโครงการกฤษฎานคร25โครงการนี้ไม่ใช่บ้านบิ๊กป้อมก็อยู่ในนี้เหรอคะ
1: ไอ้นี่มันสนามกอล์ฟใช่ไหมกฤษฎา
0: ใช่ใช่นึกออกละเรียนว่าอันนี้แหละที่มีบ้านบิ๊กป้อมด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมันต้องเข้าไปเนี่ยถนนนิมิตใหม่แล้วมันซอยเขาเรียกอะไรซอยอะไรร่วมใจอะไรใช่ไหมมันจะมีทางแยกเข้าไปก่อนที่จะเลี้ยวออกสุวินทวงศ์อ่ะ
0: เคยไป
1: ม
0: ัน
1: จะมีถนนแยก
0: นิดเดียว
1: อ
0: ยู่ใกล้บ้านพี่ไพศาลนั่นแหละไปนิดเดียวก็ถึง
1: ใกล้ๆกับไปรษณีย์ฮะตรงนั้นจะมีไปรษณีย์ใหญ
0: ่พอไปรษณีย์แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าพอเลี้ยวขวาเข้าไปได้นิดนึงก็เลี้ยวซ้ายก
1: ็
0: จะเป็นทางเข้าเลย
1: สนามกอล์ฟทานนถ้าจะไปสนามกอล์ฟทานนเนี่ยคุณต้องวิ่งอ้อมทะเลสาบซึ่งทะเลสาบก็จะมีบ้านหลังใหญ่ๆวางกันอยู่ตลอดแนวครับอ้อมทะเลสาบ 2-3 กิโลอ่ะทะเลสาบใหญ่มาก
0: อ๋อ
1: มันจะถึงสนามกอล์ฟนะคุณต้องอ้อมไป 2-3 กิโลอ่ะอับเป็นวงอ้อมไปแล้วถึงจะไปที่ไอ้สนามกอล์ฟทานน
0: แสดงว่าเป็นโครงการที่เมื่อก่อนผู้ใหญ่เขาแบบไปซื้อกันเยอะนะเข้าใจว่าท่านพลเอกประวิตรท่านประวิตรก็อยู่ที่นี่ค่ะ
1: คุณอะไรที่ก็เป็นเจ้าของกฤษฎามหานคร
0: พ่อลูกคุณนั่นน่ะ
1: ตั้งแต่รุ่นพ่อเขานะเขาเนี่ยใกล้ชิดกับพวกทหารมากใกล้ชิดเสร็จแล้วผมเรียกว่าพี่หนู
0: สมัยรุ่น5ใช่ไหมคะ
1: รุ่น5ด้วยรุ่นอะไรต่างเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาทำอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาทำเต็นท์รถมือ2อยู่ที่
0: เต็นท์สมานชังฮี
1: ไม่ขยับมาอยู่ตรงข้ามกับสวนลื่น
0: นึกออก
1: สวนลื่นไอ้เนี่ย
0: ลงสะพานมาแล้วซ้ายมือ
1: กอรมน
0: นึกออกค่ะสมัยก่อนนักข่าวจะไปซื้อที่นั่นใช้รถอะไรนะ
1: ศูนย์กลาง
0: มิตซูบิชิ
1: ศูนย์กลางรถยนต์มหานคร
0: ใช่
1: เขาทำเนี่ยเสียหนูพี่หนูเสียหนูเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมมีเพื่อนที่เรียนธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นหุ้นส่วนนะเขาอยู่ก็เลยรู้จักกับเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วร่ำรวยยิ่งขึ้นไปอีกมากเลยคราวนี้ลูกค้าเขาเนี่ยที่มาซื้อที่เต็นท์รถเขาเนี่ยเยอะที่สุดนะคือทหาร
0: มือสองใช่ไหมสมัยนั้นที่รถมือหนึ่งแพงมากๆอ่ะ
1: รถมือสองแต่ว่ารถก็เป็นรถ

0: หรูแล้วก็เป็นมือสองก็มีประเภทที่มาซื้อเบนซ์มาซื้อ BM มาซื้ออะไรเงี้ยนะ
1: เอามือสอง
0: ผู้ใหญ่อยากใช้แต่ว่าไม่รถมือสองราคาย่อมยาวลงมาหน่อยแต่ว่าก็ลดอยู่ในเกรดที่เอาไปขับ
1: แล้วก็คัดมาแล้วคัดมาแล้ว
0: ก็มีหน้ามีตา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สมฐานะของนายทหารถ้าเป็นนายพลอะไรเงี้ยนะครับซีรีส์5ซีรีส์7เนี่ยก็ดูโอหาแต่ว่าไม่ได้ออกรถใหม่เป็นรถมือสองมา
1: ก็
0: เลยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเขามีสายสัมพันธ์อันเนี้ยที่ทำให้พอมาทำธุรกิจบ้านจัดสรรเนี่ยโครงการใหญ่ๆก็เนี่ยเขาจะมีลูกค้าเป็นพวก
1: นายทหาร
0: นายทหารใหญ่ๆมันอยู่กันเยอะไอสนามของเขาที่นครชัยศรีนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ไปเล่นอยู่บ่อยแล้วถ้าเป็นวันเสาร์หรือไงเนี่ยนะถ้าไปเล่นนะถ้าถึงบ่ายสองปั๊บเนี่ยแคดดี้จะขอเลยบอกนายเล่นเลย
1: เดี๋ยวจะมีใครมาสักคนหนึ่ง
0: พลเอกเปรมท่านจะมาเล่นแล้วพลเอกเปรมท่านจะเล่นคาก้าหลุมถ้าเรา
1: ท่านจะมาตอนบ่ายสอง
0: ถ้าท่านจะมาตอนบ่ายสองท่านออกรอบบ่ายสองเล่นก้าหลุมแล้วก็เล่นวันเสาร์ตอนนั้นท่านไม่ได้เป็นนายกนะ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเราอยู่ในก้าวหลุมที่ท่านจะต้องออกรอบอ่ะท่านดีเขาจะเร่งให้เราตีให้จบโดยเร็วเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีชุดผู้ใหญ่ละ
1: เขาจะมีทีมหน้ามาก่อน
0: เขาจะมีทีมหน้าทีมอะไร
1: ทีมหน้ามาก่อนปิดหน้าปิดละ
0: ใช่เขาจะมีมา
1: ค่ะ
0: ท่านดีก็จะรู้หรอนายเล็กหน่อยนายเล็กหน่อยเพราะเดี๋ยวจะมีชุดอันนี้
1: อ๋อความสำคัญเขาระดับนั้น
0: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบิ๊กป้อมไปอยู่ในตรงนั้นผมก็ไม่แปลกใจแต่ผมก็คับคล้ายกับข่าวว่ามีบ้านบิ๊กป้อมน่าจะมี
1: มีค่ะบิ๊กบ้านบิ๊กป้อมอยู่เนี่ย
0: บ้านของพวกเอ็งตระกูลก็มีด้วยนะ
1: ก็เขาประกาศขายอะค่ะเนี่ยขายพื้นที่ 1.5 ไร่ในโครงการกฤษฎานคร25แล้วเขาก็บอกว่าโครงการนี้ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูใกล้ห้างแฟชั่นไอแลนด์เดอะพรอมนาดเดินทางสะดวกสบายสุด
0: รถสีชมพูเหรอก็ไม่ใกล้นะนั่งรถออกมาไกลพอสมควร
1: ฝากไปซื้อบ้าน39ล้านไม่ต้องนั่งรถเมล์มาหรอก
0: ก็จากสนามทานนท์แล้วขับมาตรงป้ายแรกของรถไฟฟ้าสายสีชมพูตรงนั้นนะตรงวัดแสนสุขอะตรงนั้นน่ะคือออกมานั้นเป็นวัดแสนสุขไงคุณนาย
1: 8โ
0: ลผมว่าจะส่งได้7-8โลได้ไม่ใกล้หรอกไม่ใกล้หรอก
1: เพราะว่าดิฉันเคยไปบ้านเพื่อนที่นั่นคือเห็นเขาถ่ายภาพมาแล้วเห็นทุ่งนาวิวไหวๆอยู่ไกลๆเองก็รู้แล้วนั่นแหละหมู่บ้าน
0: นั่นแหละเข้าไปถนนเส้นนี้เขาเรียกปัชชาร่วมใจถนนอะไรสักอย่างมันจะมีอะไรสู่เหล่าทรายกองดินอะไรต่างๆเนี่ยเรียบคลองแสนแสบไป
1: ค่ะ
0: มันจะเป็นถนนที่เรียบคลองแสนแสบไปนะก็จะเป็นชุมชนของพี่น้องมุสลิมของเขตนี้ยังเป็นเขตคลองสามวาอยู่แต่เป็นคลองสามวาแขวงตะวันตก
1: ไม่ใช่ตะวันออก
0: ถ้าตะวันออกต้องอีกฝั่งนึงของถนนนิมิตใหม
1: ่ค่ะ
0: มันจะมีนิมิตใหม่จะขั้นอยู่นะฝั่งนึงเป็นสามวาตะวันตกอีกฝั่งหนึ่งเป็นสามวาตะวันออกครับ
1: ค่ะก็ประกาศขายนะคะ39ล้านไร่ครึ่ง
0: เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
1: พี่ดิฉันชอบห้องนอนสีทองไหมล่ะคะถ้าชอบก็ไปซื้อเลยค่ะ
0: มีเลยห้องนอนสีทอง
1: พี่เอาไว้เหมือนเป็นสีทองหมดเลยที่ดูอยู่เนี่ย
0: เอาเลยคุณเป็นหมายถึงว่าเป็นของบ้านคุณธัญเลขเขาใช่ไหม
1: ก็เป็นลูกสะใภ้อะค
0: ่
1: ะ
0: หมายถึงว่าเป็นบ้านที่คุณพ่อสามียกมาให้กับทางครอบครัวใช่ไหมทาง
1: สามีคาดว่าจะอย่างนั้นนะคะคาดว่าจะอย่างนั้นคุณธัญเลขคงไม่ซื้อบ้านเก้าอี้หลุยทั้งหลังอย่างเงี้ยน่าจะไม่ได้อยู่ด้วยแหละดูแลแฟนรายการเรามีอยู่หมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปส่องหน่อยเข้ามาคุยหรือเปล่า
0: หมู่บ้านเนี่ยสามกอบทามนเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะแฟนรายการเราก็มีค่ะ
0: เดี๋ยวพักสักครู่ฮะ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วงสองมุมข่าวสิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวรายการเราจะอยู่ถึงแค่สิบเก้านาฬิกายี่ห้านาทีนะ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ครับ
1: ใช่ใช่ใช่ยันลืม
0: แล้วเราจะมีการ
1: ถ่ายทอดสด
0: ไปถ่ายทอดสดนะครับก็จะเป็นการจุดเทียนใจถวายพระพรใช่ไหม
1: ค่ะโอ้วันนี้ก็สมเด็จพระราชินีก็ทรงพระจริตสิริโฉมงดงามเลยชุดไทยสีแดงค่ะสวยงามมากนะคะแฟนๆรายการเราคุณโจมิเตอร์เมื่อกี้ทักทายเข้ามานะคะบอกว่าศูนย์กลางรถยนต์มหานครอยู่บนถนนสุโขทัยอ่ะพี่ด้วยจ้ะ
0: อยู่บนถนนสุโขทัย
1: จำได้ว่าเขาขายที่สุ
0: ดคือถ้าคุณลงมาจากซังฮีเนี่ยคุณต้องเลี้ยวซ้ายเขาห้ามตรง
1: ค่ะ
0: แล้วคุณก็จะต้องเลี้ยวแล้วผ่านหน้าวังนะแล้วถ้าคุณผ่านด้านหลังของโรงพยาบาลตรงนั้นมันโรงพยาบาลเลยนะ
1: วชิระ
0: แล้วคุณก็จะตรงมาที่ถนนสุโขทัยเลี้ยวซ้ายไปสี่แยกตรงไปก็ถนนสุโขทัยนั่นแหละเขาอยู่ซ้ายมือเลย
1: ค่ะถามว่าอย่างโอ้โหนี่ต้องพี่ไพศาลต้องดีใจนะเนี่ยคุณทัชชัยสวัสดีคุณณรงค์มาแสดงว่าไพศาลดูหนุ่มมากค่ะ
0: เป็นแฟนติดตามรายการกันอยู่ทราบว่า
1: ไม่ธรรมดานะกล้ามล่ำบึกเลยนะถ้าพูดพิสารเป็นคุณนรงค์เนี่ยนักกล้ามแล้วก็พี่รุ่งบอกว่าถามว่าคุณไพถามคุณไพศาลกับคุณอันนะในฐานะเป็นนักข่าวมาก่อนเนี่ยเวลาใครเต็งจ๋าทำไมต้องหาวิธีกำจัดทำไมไม่แสดงผลงานให้คุณกทมเลือกเอ้าก็มาเพิ่งมาสมัครแต่ผลงานที่ไหนมาล่ะใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จุดหนึ่งที่เขาจัดการกันก็คือเรื่องพวกทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นคนที่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนตรงนี
0: ้
1: คนไม่เคยทำอะไรจะมีจุดอ่อนอะไรล่ะรัฐบาลก็ไม่เคยเป็นบริหารไม่ใช่รัฐบาลไม่เคยเป็นผู้ว่าก็ไม่เคยเป็นไม่เคยบริหารอย่างเงี้ยถูกไหมคะ
0: คร
1: ับ ก็ไม่มีจุดอ่อนสิไม่เชื่อไปถามคุณชัยชนกดูสิ
0: ก็คือเรื่องเก่าก็มีเวลาหาเสียงก็จะถูกหยิบยกไปรอบเรื่องใหม่ที่เพิ่งมาพูดกันแล้วบางคนก็บอกเอ้าทำไมมาพูดกันต่อเอ้ามันต้องพูดตอนนี้แหละพูดตอน
1: เก็บมานาน
0: มันไม่เหมาะหรอกมันต้องพูดกันตอนนี้แหละได้
1: ไม
0: ่
1: ใช่เพิ่งรู้ไม่ใช่เพิ่งรู้เก็บมานานเก็บรอเวลารอจนถึงเวลาอันเหมาะสมค่ะ
0: ครับ
1: น
0: ะฮะตัวคุณชาชาเขาก็ต้องรู
1: ้เนี่ยคุณชัยชนกเนี่ยแกยังเป็นรัฐมนตรีอะไรอ่ะประจำกระทรวงมหาดไทยอ่ะรัฐมนตรีช่วยแป๊บนึงยังไม่ได้อะไรเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรผู้ภาษาอังกฤษคนก็ว้าเนี่ยพอมาเป็นรัฐมนตรี DE ทำโครงการ AI Thailand AI Passport เนี่ยนี่ก็จะเป็นหนึ่งเรคคอร์ดนะถูกป่ะคะพี่ไพศาลเป็นหนึ่งเรคคอร์ดนะถ้าคนไม่ทำไม่เคยเป็นรัฐบาลจะไม่เป็นอะไรเลยค่ะแต่พอมาเป็นปุ๊บมันจะมีเรคคอร์ดแบบนี้ทันทีค่ะนอกจากนี้พรุ่งนี้ก็จะทำงานกันตามปกตินะคะยุ้ยสาร
0: ครับ
1: ค่ะก็มีการรายงานเข้ามาว่าโอ้หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาสนามบินบาเรนคูเวตและดูไบปิดชั่วคราวค่ะ
0: โดนถล่ม
1: ยังไงยิงขีปนาวุธถล่มคูเวตและบาเรน
0: ก็ผมดูน้ำมันก็โอ้ยขึ้น
1: วิ่งเลยใช่ไหม
0: ถ้าอย่างนี้ก็วิ่งชิวอะพอเมื่อกี้นี้ก็ขึ้นไป2 เหรียญกว่าแล้วก่อนตอนจะเข้ารายการมานะ
1: ค่ะ
0: ดูตอนนี้ครับเบนอยู่98บวกไป2.1 เหรียญ WTI ก็95.77บวก2 เหรียญกับ2 เหรียญทวนๆทองหลุด4,500มาแล้วนะครับราคาล่วงหน้านะโกฟิวเจอร์นะ4,488 เหรียญหลุด4,500 เหรียญใหม่ครั้งหนึ่ง
1: ค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าเขากำลังจะหาหลักเกณฑ์ใหม่ปรากฏว่ามีระบบออนไลน์อัตโนมัติเนี่ยที่เวลาเราซื้อชานมหรือข้าวมันไก่อ่ะเขาให้เราผ่อนได้ค่ะพี่เลขา
0: ฮะซื้อนิดหน่อยเนี่ยผ่อนได้ด้วย
1: เพราะว่าบางทีเป็นสั่งออนไลน์ไงคะสั่งออนไลน์ปุ๊บเขาจะถามมาเลยว่ากินก่อนผ่อนทีหลังไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สนใจว่ามูลค่าของ

0: มันเท่าไหร่ค่ามันไก่ก็ผ่อนได้ชานมก็ผ่อนได้อันนี้พูดว่าแบงค์ชาติยกตัวอย่างเลยค่ะแล้วมันทำให้คนรุ่นใหม่ที่เป็น first jobber เนี่ยเป็นหนี้สินถึง 52% และเป็นหนี้เสียถึง 27%เขากำลังจะแก้หลักเกณฑ์ตรงนี้ไม่ว่าระบบการซื้อออนไลน์เนี่ยจะอยู่ในระบบภาษีหรืออยู่ในระบบ
1: การทำให้เกิดการใช้จ่ายเกินตัว
0: ก็เด็กจบใหม่ยังไม่มีรายได้เป็นหนี้กัน 52% และเป็นหนี้เสีย 27% มันเสียหายมากประเทศชาติคนทำงานก็น้อยอยู่แล้วพอเริ่มทำงานและเป็นแบบนี้เด็กพวกนี้ก็หนีหัวซุกหัวซุนอ่ะประวัติเสียไม่มีองค์ไม่มีอนาคตอ่ะก็จะแก้ตรงนี้ดิฉันเคยเล่าออกรายการไปว่าดิฉันไปที่ห้างที่เขาขายพวกอุปกรณ์บ้านที่ใหญ่มาก 4,000 บาทเขาถามดิฉันว่าผ่อนไหมเดี๋ยวก็ผ่อนนะคะพี่ไพศาลไม่เสียดอกเบี้ยใช่ไหมคะก็เดือนละ 1,000 มั้ง4เดือนก็ 4,000 ปรากฏดิฉันหันไปเจอดิฉันซื้อถังซักผ้าคิริวกับผ้าคิริวด้วยอะค่ะดิฉันเกิดละอายใจเลยนะคะดิฉันจะผ่อนผ้าคิริว
1: ไม่เป็นไรรวมๆแบบคืออย่างเราเนี่ยอย่างคุณอันอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยเรามีรายได้อยู่ไม่เป็นไร
0: แต่มันสูงเปอร์เซ็นต์เรียนตามตรงแต่เรียนตามตรงว่ารู้สึกค่ะหันไปเจอแล้วมันบีบม็อกถูกพื้นอยู่ด้วยอ่ะเราจะผ่อนม็อกถูกพื้นเลยเหรอถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือผ้าคิริวนะคะก็เลยตัดสินใจไม่ผ่อนค่ะพี่ไพศาลเอาไว้ออกมาคุยออกทีวีออกรายการวิทยุบ้างว่าเอออย่าให้ถึงขนาดผ่อนมักถูก
1: มันเท่าไหร่มันเป็นพันนะ
0: หลายร้อยอยู่ค่ะ
1: คนหลายร้อยอยู
0: ่ที่นี่ก็รู้สึกว่าแหมถ้าข้าวมันไก่ยังผ่อนได้ฉันก็ควรจะผ่อนมักถูกบ้าง
1: ก็แต่ว่าไอ้ใช้จ่ายไอ้เนี่ยไอ้เรื่องไทยช่วยไทย60-40เนี่ย
0: ค่ะ
1: มันมีพฤติกรรมที่ร้านค้าไปปรับราคาขึ้นนะ เห็นว่ามีจำนวนไม่น้อยนะมีคือขาย50 บาทก็ขอปรับเป็น55-60
0: เพราะอะไรคะเขาเงินสดเขาไม่ได้ทันทีใช่ไหมคะเขาคิดเป็นดอกเบี้ยหรือเปล่ากว่าที
1: ่
0: สรุปแล้ว
1: ครับ
0: พรุ่งนี้เจอกันค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวสวัสดีค่ะตัดเข้าถ่ายทอดสดเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความผาสุกของประสบกรณิกรตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ

0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะครับโดยกำหนดการนั้นโดยลำดับแรกเมื่อทางนายกรัฐมนตรีและภริยานะครับได้เดินทางถึงท้องสนามหลวงนั้นนะครับก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับจากนั้นจะเป็นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับลำดับถัดไปนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับในขั้นตอนนี้นั้นผู้ร่วมพิธีได้กล่าวนะครับร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับและลำดับถัดไปดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและนายกรัฐมนตรีและภริยาหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนลำดับถัดไปนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับและเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับจึงเป็นการเสร็จพิธีนะครับโดยในวันนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับทางรัฐบาลนั้นได้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา 7:00 นนะครับณท้องสนามหลวงโดยช่วงของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในช่วง 7:00 นนั้นนะครับมีการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน149รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยานะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการประดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นนะครับก็มีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมส่วนในทางด้านต่างประเทศนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลได้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับและในช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาประมาณ 17:30 นณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการประดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมนะครับซึ่งจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนต่างนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็ได้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับและมาถึงในลำดับพิธีนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือพิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศณท้องสนามหลวงนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทั้งหน่วยการภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับทุกคนร่วมพร้อมใจกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีพอถือว่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี

0: ราชินีนะคะซึ่งพระองค์ค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนค่ะสำหรับในด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเรียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งนะคะก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 นถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 นทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store และ App Store นอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 ค่ะและเมื่อเวลา 12:00 นวันนี้นะคะเหล่าทัพได้ร่วมยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนค่ะกองทัพปกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 12:00 นนะคะโดยกองทัพบกได้จัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีค่ะขณะที่กองทัพเรือกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการ นาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ

0: านครค่ะกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศนะคะซึ่งทั้งนี้การยิงสลุดในปัจจุบันค่ะหากเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงการต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐยิงสลุดจำนวนทั้งสิ้น21นัดค่ะซึ่งการยิงสลุดนั้นก็คือประเพณีการยิงปืนใหญ่ด้วยลูกสลุดเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสากลที่กองทัพทั่วโลกนั้นยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในบรรยากาศของงานณของสนามหลวงในวันนี้นะครับในการแต่งกายนะครับเราก็จะเห็นนะครับในการประดับในบริเวณกับชุดปกติขาวนะครับหรือชุดสูทนะครับจะมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งสัญลักษณ์เข็มที่ระลึกนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับที่ชุดปกติขาวของตนเองนะครับซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเมื่อแสงไฟนะครับได้กระทบกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปรากฏภาพของความเงางามนะครับซึ่งในขณะนี้ในลำดับพิธีเราก็จะได้เห็นนะครับเมื่อมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องตามระดับพิธีการนะครับซึ่งในลำดับต่อไปจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งมีความงดงามในท้องสนามหลวงนะครับโดยเข็มที่ระลึกนั้นนะครับประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทนะครับภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีนะครับซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยนั้นมีเลข48นะครับสีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามนะครับอีกทั้งยังแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยนะครับอักษรสอนั้นขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนอักษรทอทหารขอบเดินทองมีลักษณะพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอักษรพระนามาภิไธยได้ประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดนะครับซึ่งมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับโดยการประดับเข็มที่ระลึกนั้นนะครับวิธีการประดับซึ่งณตอนนี้นะครับมีหลายท่านนะครับจากหน่วยงานราชการต่างๆประดับเข็มที่ระลึกนะครับลักษณะของการประดับนั้นนะครับก็จะสามารถประดับร่วมกับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้อีกด้วยนะครับและสามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้นะครับยังแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ท่านครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่คุณสโลธรได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของการจัดทำเข็มที่ระลึกนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับพระบรมราชานุญาตนะคะให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: 3 มิถุนายน 2569 โดยจำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ก็จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหรือสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและในขณะนี้ก็จะเป็นการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการที่รัฐบาลนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนะคะที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามพารากอนเดเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกี่ยวของคนในชาติสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนั้นนะคะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศการทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8แบบนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอาทิการปักไหมดิ้นเงินดิ้นทองการทอผ้าลายขีดการสารย่าลิเผาและการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้นั้นนะครับบรรยากาศของท้องสนามหลวงนะครับเพ ที่ข้าราชการนะครับได้ตั้งแถวนะครับเพื่อรอรับนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งในลำดับถัดไปนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงในบริเวณนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับก็จะได้ถวายความเคารพหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ข้าราชการทุกท่านนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะครับมีการถือนะครับเทียนของตนเองนะครับเพื่อรอที่จะจุดถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันเป็นความส่องสว่างนะครับที่ทั่วท้องสนามหลวงอันแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีความจงรักภักดีนะครับในการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นบรรยากาศในการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับตอนนี้เนืองแน่นนะครับไปด้วยพี่น้องนะครับไปด้วยทุกท่านนะครับเพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยเวทีกลางในวันนี้นะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้หันหน้านะครับไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นทิศของศาลฎีกานะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับภาครัฐก็มีบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการรับส่งต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับบริเวณท้องสนามหลวงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับภาครัฐก็มีการบริการอย่างพร้อมเพรียงนะครับในขณะนี้ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปด้วยนะครับคนนะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือนมิถุนายนนะครับมีการเชิญชวนนะครับโดยทางรัฐบาลนั้นได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่นะครับรวมถึงการประดับผ้าระบายสีขาวนะครับการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นั้นนะครับดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน2569นะครับทั้งยังมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและเป็นการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับและยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในพื้นที่ทั้งส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นวันที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดีด้วยหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะครับที่พี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจกันที่จะจุดเทียนถวายพระพรครับ
0: ท่านผู้ฟังคะหลายๆหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายน ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ

ำรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม

0: พเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอธิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระปรนิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
1: ท่านฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดอโศการามนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะโดยวัดอโศการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีธรรมพีพระเมธาจารย์สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เป็นเพื่อเป็นราชานุสรณ์นะคะแห่งสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุตังคเจดีย์นะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509ประกอบด้วยเสนาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถรสมาคมนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคกลางของราชอาณาจักรไทยค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งจากวัดที่ถูกยกฐานะนะครับให้เป็นพระอารามหลวงนั้นยังมีอีกจำนวนทั้งสิ้น4วัดนะครับมีวัดสาละโคดมวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโควัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัดป่าแสงอรุณและวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งในการยกฐานะวัดทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5วัดนะครับโดยวัดสาระโคดมนั้นนะครับได้เป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาระโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวัดสาระโคดมนั้นเป็นวัดที่อยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระอารามโบราณนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาขึ้นใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุสถานมั่นคงนะครับโดยมีศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชปณิธานในอันที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการศาสนาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งวัดสาระโคดมนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีวัดต่อมานะครับในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโค

0: เป็นวัดนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับวัดราชประดิษฐานวัดพระโคนั้นอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามโบราณนะครับอันมีนามแสดงในยะสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัดหลวงนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคนั้นนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสงขลาและเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้นะครับบรรดาผู้คนนะครับในภูมิภาคภาคใต้แห่งราชอาณาจักรไทยของเรานี้นะครับวัดต่อมาก็เป็นวัดป่าแสงอรุณซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบูรพาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายพระครูวินัยธรหรือเรารู้จักกันนี้ชื่อว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งล้วนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเป็นสัพปายะสถานอีกด้วยในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพณพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่างมุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืนตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านคุ้มครองผ่านคุ้มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
1: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวจัด
0: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวาง

0: เงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ใน3รูปแบบนะครับเป็นอำนาจของพรรคทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวาย
1: ผู้ร่วมพิธีมือลง
0: และในลำดับถัดไปนั้นกับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปฏิฐานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภาวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกริบไกรแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกริบไกรแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ

0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: และเหล่าประสบนิกร
0: และเหล่าประสบนิกร
1: กราบกาลนานเทอญ
0: กราบกาลนานเทอญ
1: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
2: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวญญาณ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นเมื่อสักครู่นายกรัฐ

0: มนตรีนะครับได้นำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับหลังจากนำนะครับกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับจากนั้นจึงเป็นผู้นำนะครับในการกล่าวนำทรงพระเจริญจำนวน3ครั้งนะครับและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งบรรยากาศณท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการประชาชนต่างๆนะครับต่างมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองและได้จุดเทียนเพื่อความส่องสว่างนะครับสนามหลวงณขณะนี้นั้นหาใช่สว่างด้วยแสงเดือนหรือแสงดาวแต่เป็นความส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับจึงเปรียบประดุจความจงรักภักดีนะครับเพื่อเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยประชาชนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะว่าท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะก็ต่างเป็นแสงสำหรับเทียนเพื่อที่จะได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะและในเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณและทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสมเกียรติแท่นมณีคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะผู้บรรยายคุณอรัญญาชมชื่นคุณชโลธรสัญญาและดิฉันคณิษฐายินดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-113-990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุเคลื่อนโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียว

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เอาละครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนละกอดบอสธีรพงษ์นะจ๊ะทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันนะพี่น้องเด้อที่ขอมารับชมและรับฟังนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยนะครับที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะจ๊ะก็วันนี้อยู่กันยาวๆฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มเช่นเคยนะครับขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่วัฒพรนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่พีรพลสวัสดีครับสวัสดีมีความสุขมากๆครับน้องบอสสุดหล่อขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณเลยนะครับสวัสดีพี่เอด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่อรุณด้วยนะสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับแล้วก็พี่นางหนูวันนะจ๊ะโอ้โหพี่นางหนูวันบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยวจัดให้เด้อใช้ให้แล้วขอบคุณครับสวัสดีพี่ดาด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสุดหล่อขอเป็นกุหลาบนอกวาเลนไทน์โอเคเลยจ้ะโอเคเลยสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อนัสการด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่สุสวัสดีครับทรงพระเจริญใช่แล้วครับพี่สุนะฮะสวัสดีลุงต้อยด้วยนะฮะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะครับผมมาลาเดอร์สวัสดีพี่มังกรมาทุกคนเลยนะฮะทักทายสุขเสียงทุกสายกันด้วยในช่วงนี้นะครับเอาละฮะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์เนาะโอ้โหไหนๆก็ใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับกับหนุ่มน้ำมนต์สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมเด้อช่วงหน้าอยากฟังเพลงไหนโทรเข้ามาคุยกับหนุ่มหน้าไมค์เนี่ยขออภัยฮะมาคุยกับหนุ่มหน้ามนต์ได้เลยนะฮะในช่วงหน้านะครับถ้าพี่คนไหนโทรเข้ามาก็ผมเปิดให้เลยเปิดให้เลยใครที่คุยหน้าใหม่วันนี้ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะ02-248-1366นะครับผมช่วงหน้ารอรับสายหน้าใหม่อยู่นะจ๊ะ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงตีสามเอาตอนนี้หน้าใหม่ของเราพร้อมแล้วนะจ๊ะช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีหน้าใหม่กันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดีครับพี่อนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่จ้ะ
0: วันนี้พี่อนันต์โทรมาจากที่ไหนครับ
1: จากนครราชสีมาครับ
0: โอ้โคราชเป็นไหนน้อครับโคราชฝนตกบ่น้อครับ
1: ฝนตกบ่อยเขาทำนาครับผม
0: อ๋อเขาทำนา
1: ทำอ้อยทำสวนทำเกษตรนะครับ
0: อ๋อตอนนี้เนาะพี่อนันต์กินข้าวเรียบร้อยเนาะวันนี้เนาะ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: โอ้โหวันนี้พี่อนันต์ได้สายหน้าไมค์เข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรครับพี่อนันต์ครับ
1: ขอเพลงเจ้านางเอ๋ยครับ
0: เจ้านางเอ๋ยของพี่เบียร์พร้อมพงษ์ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับผม
0: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
1: ่โอ้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ผู้ที่ฟังขึ้นมหานครอยู่แล้วก็มอบให้ลูกทุ่งมหานครอสมท95ครับทุกท่านทุกคนดีเจทุกท่านทุกคนครับที่รับฟังครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับพี่อนันต์ครับ
1: คร
0: ับ ขอบคุณมากๆสวัสดีนะครับพี
1: ่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอาละครับสายหน้าใหม่จากพี่อนันต์นะฮะโทรเข้ามานครราชสีมาโคราชคนโคราชเดี๋ยวขอเพลงนี่เนี่ยจะนั่งเอ้ยนี่นะฮะพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแล้วก็ให้ดีเจทุกคนด้วยแล้วก็ให้แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับเจ้านางเอ๋ย

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับผมขอขอบคุณยำยำ

0: อตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: จากิมโอ๊ก

0: อนเลย
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:36 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะพี่ๆทุกท่านทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะสวัสดีคุณยายด้วยนะครับแล้วก็พี่ออยนะแล้วก็พี่ดาวด้วยนะจ๊ะทักทายพี่ดาวด้วยนะครับแล้วก็พี่ลำพึงมาแล้วพี่อรุณสวัสดีครับสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวเด้อนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่วิไลด้วยนะครับผมน้องฟ้ามาแล้วนี่คนสวยแอดมินของเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้านางชุดขาวขึ้นเวรดึกบ๊ายบายเด้ออ้าวคุณยายคุณยายน่าจะทำงานดึกนะสู้ๆนะคุณยายฮะนี่เลยสวัสดีสุดหล่อที่สุดด้วยนะฮะแล้วก็คุณขวัญพิชัยด้วยนะครับทักทายทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอาละช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามคำขอกันหน่อยเรื่อยๆนะฮะพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่งSMSมาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับช่วงนี้จัดตามคำขอ

โดยบอสธีรพงศ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอม

กล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตร D Point แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันเกาหลีกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: เพื่อชีวิตคิดติดหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะโอ้โหในช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะสวัสดีพี่นกสาวด้วยนะจ๊ะฟังร่วมทุกเพลงค่ะนี่สวัสดีพี่นงรักด้วยนะครับแล้วก็เห็นคอเพลงมาเยอะมากมีกลางดาวบ้างนะฮะมีผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยจากพี่ดาวบ้างนะฮะแล้วก็โหเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็ขอโทษของพี่ปูพงษ์สิทธิ์ก็มาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้ถ้าหายไปคือหลับนะพี่ออยพี่ออยจะหลับตลอดแล้วเมื่อวานนี้ก็หลับอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกก็หลับอีกเศร้าใจเหลือเกินไม่กล้าหลับกลัวดีเจมาปลุกแน่นอนเราต้องทำงานของเรานะเข้าใจไหมน้องฟ้าก็ต้องทำงานสิมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำงานนะเราจะมานิ่งๆไม่ได้นะเอาละท้ายชั่วโมงแรกครับผมก็ในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะขอพิเศษผลงานเพลงนี้ให้กับมิดร็อกแฟนเพลงก็เรียกกันนะฮะก็ทุกคนที่รับชมรับฟังอยู่นะจ๊ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีเจจะมอบให้พี่ๆทุกคนในค่ำคืนนี้ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังเพลงนี้ดีๆนะครับ

ป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะจ๊ะที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์หรือว่าโทรมาสายหน้าไมค์แล้วก็ร่วมพูดคุยเลยนะฮะถ้าใครโทรมาแล้วก็ขอสายหน้าไมค์ด้วยนะจะได้เปิดเพลงให้ฟังเลยนี่เป็นไงล่ะนะฮะอย่าลืมด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าไมค์นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะจ๊ะที่4689400นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัตสิทธรกุวังคดิโลกปกรณ์สั่งกพ.ศึกษาแผนเออร์ลี่รีไทร์ลดขนาดข้าราชการปรับเงินเดือนคนอยู่ต่อให้เหมาะสมนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างกำลังคนภาครัฐเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเร่งจัดทำแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดจำนวนข้าราชการที่มีจำนวนมากเกินความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับลักษณะงานในปัจจุบันส่วนแนวคิดการขยายการเกษียณอายุราชการจากเดิม60ปีนั้นนายปกรณ์กล่าวว่าไม่เห็นด้วยเพราะในหลายประเทศที่ดำเนินการไปแล้วมีปัญหาจนประชาชนออกมาประท้วงอย่างหนักเนื่องจากต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณอีกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดแรงงานทำให้คนรุ่นใหม่ที่จบออกมาไม่สามารถเข้าสู่ระบบราชการได้เพราะไม่มีตำแหน่งว่างนอกจากนี้เหตุผลสำคัญในการลดจำนวนข้าราชการคือในปัจจุบันการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นเมื่อนำเทคโนโลยี Agentic AI และระบบดิจิทัลเข้ามาใช้กระบวนงานจะกระชับขึ้นความจำเป็นในการใช้คนจึงลดลงโดยประเทศนิวซีแลนด์ที่สามารถลดจำนวนข้าราชการลงได้ถึง 8,700 คนภายในปีเดียวและเมื่อมีการปรับลดจำนวนข้าราชการอย่างเหมาะสมจะปรับโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ให้แก่ข้าราชการโดยข้าราชการที่ยังอยู่ในระบบและมีพลังงานที่มากขึ้นควรได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้เหมาะสมส่วนผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วรัฐจะวางแผนส่งเสริมการจ้างงานในลักษณะใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและมีรายได้โดยไม่ต้องทำงานเต็มเวลาตลอดชีวิตหนุนปรับค่าจ้างแรงงานฝีมือ129อาชีพแนะเคาะเพิ่มทุกปีตามเงินเฟ้อรองศาสตราจารย์ดร.กิริยากุลกลการอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าถือเป็นทิศทางที่ดีที่คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาโดยใช้อัตรา 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นในการคำนวณพร้อมพิจารณาปรับเพิ่มให้เหมาะสมกับทักษะฝีมือและสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีแผนหรือมีความชัดเจนในการปรับค่าจ้างแรงงานกลุ่มนี้แต่คณะกรรมการค่าจ้างควรชี้แจงหลักเกณฑ์หรือที่มาที่ไปของตัวเลข 2.9% เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามคิดว่าตัวเลข 2.9% มาจากอัตราเงินเฟ้อของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.9% เช่นกันซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงจะช่วยรักษากำลังซื้อของแรงงานได้ในระดับหนึ่งส่วนตัวสนับสนุนให้คณะกรรมการค่าจ้างปรับอัตราฐานในการคำนวณตามเงินเฟ้อทุกปีเพื่อช่วยให้แรงงานได้รับค่าจ้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ความเป็นจริงอย่างไรก็ตามการปรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่สามารถทดแทนการปรับค่าจ้างขั้นต่ำได้จึงไม่ควรนำเรื่องนี้มาเป็นเหตุผลที่จะไม่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำนอกจากนี้ภาครัฐไม่ควรโยนภาระเรื่องการปรับค่าจ้างให้เป็นภาระของ SME เพียงฝ่ายเดียวแต่ควรหามาตรการช่วยลดค่าครองชีพควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบการด้วยเปิดสาเหตุฟ้าผ่าไรเดอร์ทางต่างระดับรัชวิภาชี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญผลจากโลกร้อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยว่าเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงหมวกกันน็อกโดยตรงขณะรถวิ่งบนสะพานเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในไทยมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากแต่มองว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนื่องจากสะพานมีลักษณะอาคารสูงและปัจจุบันสภาวะโลกร้อนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกแช่ที่จุดเดียวส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าสะสมในก้อนเมฆสูงขึ้นอย่างมากก่อนเกิดฟ้าผ่าจะเกิดสตรีมเมอร์คือแรงดันของอากาศขนาดเล็กที่ยื่นจากพื้นดินขึ้นไปคล้ายมือเมื่อไปพบกับกระแสไฟฟ้าที่ยื่นลงมาจากท้องฟ้าเมื่อทั้งสองเชื่อมต่อกันจะเกิดการเบรกดาวน์หรือสภาวะที่อากาศสูญเสียความเป็นฉนวนทำให้ฟ้าผ่าลงมาด้วยแรงดันมหาศาลฟ้าผ่าเป็นการสุ่มแต่จะเลือกจุดที่พร้อมที่สุดรถจักรยานยนต์บนสะพานเปรียบเสมือนเสาล่อฟ้าเคลื่อนที่เพราะเป็นจุดที่สูงที่สุดในขณะนั้นนอกจากนี้ฟ้าผ่าไม่เกี่ยวกับโลหะหรือสร้อยคอหรือโทรศัพท์แต่เป็นเรื่องของประจุไฟฟ้าที่วิ่งจากจุดสูงที่สุดในที่นี้หมายถึงหมวกกันน็อกลงสู่พื้นนั่นคือล้อรถที่สัมผัสถนน สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเสาล่อฟ้าบริเวณทางต่างระดับโดยควรติดตั้งฝั่งละ2ต้นสูงจากพื้นทางต่างระดับประมาณ 4-5 เมตรเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ตัวเองเย็นนี้พ่อเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเบิร์ตี้กินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: ไม่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตี้ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: เอาละครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะ21นาฬิกา8นาทีนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมตอนนี้สายน้ำมันของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรสสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่อรุณจ้า
3: ครับ
2: ไม่ได้คุยกับพี่อรุณนานเลยนะคิดถึงงานคิดถึง เปิดให้ตลอดเลยเนี่ยวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าเป็นครั้งที่สองป่ะพี่อรุณที่เราได้คุยกัน
3: ใช่ใช่ครั้งที่สองคร
2: ับ อ๋อพี่อรุณตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างอุตรดิตถ
3: ์
2: ตอนน
3: ี้ร้อนน่ะร้อนไม่มีฝนเลย
2: อ๋อเหนือไม่หนาวแล้วเหรอจ้ะ
3: นี่หัวร้อนไม่มีฝนตกเลยอ๋อ
2: ฝนก็ไม่มีเลยเหรอพี่
3: ไม่มีเลย
2: อ๋อก็แสดงว่าร้อนมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่หลายวันแล้ว
2: โอ้โหไม่เป็นไรนะพี่นะเดี๋ยวอาบน้ำเยอะๆผมว่าน่าจะเย็นอยู่แล้วล่ะ
3: เข้าห้องแอร์อย่างเดียวอ่านไ
2: ฟใช่ๆพี่รุ่นวันนี้โทรเข้ามาหน้าใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
3: กลางดาวครับ
2: กลางดาวของไลออนใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับ
2: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
3: ทุกคนที่ฟังอยู่อ่ะแล้วน้องหลังไมค์ด้วย
2: มา
3: ละพูดเพราะและน้องบอสด้วย
2: โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะ
3: สองตาด้วยนะ
2: ได้เลยครับได้เลยอยากบอกว่าดีเจก็พูดเพราะเหมือนกันนะคร
3: ับบ
2: อสได้เลยครับได้เลยครับพี
3: ่น้องนำนะ
2: ได้เลยเดี๋ยวโอเคได้เลยครับพี่รุ่นเตรียมตัวนะพร้อมนะพี่นะโอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยารา
3: และไอ้ไอยาราร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮะ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮะ
2: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับพี่รุ่นเนี่ยหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
3: ครับ
2: ขอบคุณมากครับคิดถึงนะไว้เจอกันเด้อ
3: คร
2: ับพี่ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่อรุณนะฮะโอ้โหขอเพลงเข้ามาเนาะวันนี้หน้าไมค์กลางดาวของไรอันนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะแล้วก็FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะฮะแล้วก็หนังไมค์ด้วยนะน้องเมย์แล้วก็หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเสียงหวานเชียวนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับจากพี่อรุณจากกลางดาว

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะจ๊ะขี้เหล้าบอกขี้ตัวนะจ๊ะเด้อครับงานเพลงขี้เหล้าบอกขี้ตัวครับของรวงข้าวอัจฉนานั่นเองนะครับผมสังกัดท็อปไลน์มิวสิกครับคำร้องทำนองดิวพิรพลเรียบเรียงอาจารย์สวัสดิ์สารคามนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหเป็นเพลงที่แบบคือฟังแล้วต้องแบบพร้อมเลยอ่ะพร้อมเป้งเป้งเป้งตีละครั้งตีละครั้งนะฮะนะผมเป็นซิงเกิลใหม่ของรวงข้าวอัจฉนานั่นเองนะครับผมสำหรับผมแนวเพลงขี้เหล้าบอกขี้ตัวนั่นเองครับ
1: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมครีมไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาล่ะในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมครีมไบโอผมสวยขออภัยฮะขออภัยครับผมแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนั่นเองจ้า
1: เพลงนี้ติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับช่วงนี้ก็21:44 นะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ระจาเด้อในช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก็แล้วกันนะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์สุริศโพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุพลรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เอาละครับช่วงเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมและฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบชั่วโมงที่2นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะได้ทุกวันจันทร์นะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องขอมามวนมาซื้อน้ำกันนะพี่น้องเด้อนะฮะยังไงก็พรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่เหมือนเดิมครับเวลาเก่าเวลาเดิมเลยนะฮะ2ทุ่มถึง4ทุ่มเช่นเดียวกันครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนากันทุกคนนะครับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหล่อมันจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวแต่กระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

โหเป็นไงล่ะคุณผู้ฟังเต้นไม่หยุดเต้นไม่หยุดนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้มาพร้อมกับความสนุกเฮ้ยโยโยโยโยดีเจลูกตาลชนิชานะคะก็มาเจอคุณผู้ฟังนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลานี้ละจ้ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะตาโตเลยเต้นเต้นแล้วมันมันแบบมันสดชื่นมันสดชื่นนะมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าทำงานอยู่อยากจะทำยังไงก็ได้ให้นะคะตามันสว่างหน่อยดีเจช่วยหน่อยเลยก็เลยจัดให้เลย3งานเพลงสนุกสนุกนะคะในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังกับฮิตมาราธอนนะคะเปิดมากับห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยอ่ะห่อให้ด้วยเมื่อกี้คุยกับทีมงานบอกว่าห่อห่อด้วยอะไรอ่ะพี่ลูกตาลก็ห่อด้วย4คูณ6ใส่ข้าว4 5คูณ9ใส่แกงน้องๆไม่เข้าใจอีกเนาะมันเป็นรหัสลับลูกแล้วก็ต่อด้วยหล่อระยะสุดท้ายอุ้ยเพลงนี้นะพี่สุดาสีลำดวนเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ได้โหไม่ได้หยิบมาเปิดนานมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยหนูรออยู่เลยนะรอท่อนที่ว่าคิดถึงพี่เตยและที่ซอยสนิทคิดถึงพี่นิดและที่อยู่ข้างบ้านทำไมไม่มาเลยท่อนเนี้ยโอ้คนละเวอร์ชันสาวเมืองนนท์สาวเมืองนนท์นี่เป็นเวอร์ชันของพี่แคทนะคะแคทริยามารสีนะคะคุณหญิงน้ำบอกว่าพอมี4คูณ6กับ5คูณ9มาหนังยางพร้อมเลยฮะคุณอย่ารู้สิคุณต้องทำเป็นเฉยๆไว้ก่อนเรื่องนี้มันเป็นความลับมันเป็นแบบพาสเวิร์ดมันเป็นพาสเวิร์ดนะคะนะคุณผู้ฟังขานะคะวันนี้โอ้โหนะเราก็เปิดมาด้วยความสนุกสนานเนาะก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นทำงานนะคะสำหรับเดือนที่6มิถุนายนนะคะของปี2569นะคะครึ่งปีแล้วอ่ะคุณผู้ฟังโอ้โหนะมันผ่านไปเร็วมากหลายคนบอกว่าต้นปีเนี่ยคิดไว้เยอะมากเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะว่าจะทำอะไรเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น wish list นะคะเป็นแบบสิ่งที่อยากจะทำอะไรเงี้ยto do list ต่างๆนะคะก็ไม่เป็นไรผ่านมา6เดือนแล้วอาจจะมีเริ่มไปบ้างหรือยังไม่ได้ทำเลยก็ยังทันนะยังทันยังทันอยู่นะคะบางเรื่องเนี่ยมันเข้าใจได้นะคุณฟังมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะควบคุมได้บางเรื่องก็ควบคุมไม่ได้อาจจะต้องเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะคะค่อยๆทำไปแต่ขออย่างน้อยขอให้ได้เริ่มนะคะเริ่มคิดเริ่มทำลงมือทำให้เรารู้ว่าเออนี่แหละนะคะสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องจะช้าจะเร็วก็ขอให้พบเจอในสิ่งที่หวังเอาไว้นะคะนะจ๊ะรักนะแมวอ้วนบอกว่าน้องลูกตาลเป็นคนตลกเฮ้ยบอตลกหนูเป็นคนจริงจังนะคะฟังจากน้ำเสียงสิคะเป็นคนจริงจังนะคะดีเจลูกตาลชนิชาจะบอกว่าเป็นตลกไอ้อย่างเจ้าคุณพี่เด็ดบอกว่าน้องลูกตาลต้อง8คูณ12ใส่แกงคุณพี่เลี้ยงทั้งครอบครัวเลยมั้งน่ะ8คูณ12นั่นน่ะก็ว่ากันไปนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็คลายเครียดกันหน่อยนะหลายคนบอกโอ้เรื่องราวมากมายในชีวิตนะคะมันก็นะบางทีก็ปล่อยมันไปของผู้ฟังนะคะบางทีมันก็เข้ามาแล้วก็ผ่านไปแหละนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันมียิ้มวันนี้พรุ่งนี้ร้องไห้วันนี้ร้องไห้พรุ่งนี้ยิ้มก็นะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องตกกะปิเป็นเรื่องปกติของชีวิตอยู่แล้วนะคะอ่ะวันนี้โอ้โหยังไม่ทันได้อะไรเลยนะกำลังเมามอยคุณผู้ฟังอยู่หันไปด้านขวามือของดีเจนะจะเป็นจอที่น้องทีมงานของเรานะคะก็จะคอยพิมพ์นะคะว่ามีใครโทรเข้ามาแล้วบ้างหันไปปุ๊บเพียบเลยพรึบเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะคะก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะคะโทรเข้ามาได้สำหรับใครที่อยากจะจองสายหน้าไมค์ด้วยนะคะอีกสักครู่หนึ่งกับสายชิวฮิวใจนะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะพี่ๆหลายๆคนเนี่ยก็เมมเอาไว้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราทุกช่วงเวลานะคุณผู้ฟังค่ะทุกช่วง
ีเจเลยนะอยากฟังเพลงอะไรอยากคุยสายหน้าไมค์กับดีเจคนไหนนะคะก็โทรมาฝากเอาไว้นะคะฝากนิดเดียวเท่านั้นฝากเช็คเบอร์โทรศัพท์นะคะตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องบางทีอะไรโทรไปติดใครโทรไปติดพี่ข้างบ้านถ้าเขาฟังอยู่เขาก็ยิ่งชั่วไงแต่บางทีเขาก็อะไรใครกันเนี่ยกลัวว่าเป็นมิจฉาชีพกลัวจะเป็นมิจฉาชีพอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้จะรับสายใครดีคุณผู้ฟังคิดมากเหมือนกันนะจริงคือเดี๋ยวนี้เราคุยกันทางช่องทางอื่นซะเยอะใช่ไหมจะเป็นไลน์จะเป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะนะไม่ค่อยจะรับสายบางทีต้องเมมรับเฉพาะคนที่เราบันทึกเบอร์โทรศัพท์ไว้อ่ะเดี๋ยวนี้ต้องคอยระมัดระวังนะแล้วก็พวกลิงก์อะไรต่างๆก็อย่าแบบไปกดไปเลื่อนไปเปื่อยไม่ได้เลยนะผู้ฟังอันนี้แบบว่าแล้วเดี๋ยวนี้คือวิธีการของมิจฉาชีพอ่ะก็เพิ่มขึ้นเยอะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือไม่ก็ดูแบบฮะแบบนี้ก็ได้หรออะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็คอยติดตามข่าวสารกันละกันนะคะบางทีหลายๆคนที่เขาไปเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เขาก็ออกมาแชร์เนาะออกมาแชร์แล้วก็ไปฟังซะหน่อยนะเผื่อว่าเอ้ยถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราเราจะได้รู้ตัวก่อนจะได้ไหวตัวก่อนนะจะได้ไม่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะนะคะด้วยความห่วงใยจริงๆนะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะนะตอนนี้เพลงเข้ามารัวเลยนะเพราะว่าพูดพร่ำทำเพลงเนี่ยเขาว่านะคะเดี๋ยวไปฟังหนึ่งงานเพลงเพราะหวานหวานนะคะจากพี่รุ่งสุริยาไม่ได้เจอพี่รุ่งนานมากเจอแต่ใน Facebook เจอเพื่อนกันใน Facebook นะคะเสน่ห์ลูกทุ่งค่ะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้แล้วก็จบเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วด้วยนะคะจากโคราชนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสาวสวย
0: โอ้ยได้ยินแต่เสียงรู้ได้ไงคะว่าสวย
1: ฟังเสียงก็รู้แล้วว่าคนสวยหน้าตาหวาน
0: ขอบคุณมากค่ะพี่สุดจิตถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะถูกต้องค่ะ
0: โอ้ชื่อหวานหวาน
1: เอาอีกแล้วหยดน้ำผึ้งอีกแล้ว
0: จริงๆค่ะแบบสุดจิตเนี้ยโอ้โหที่สุดของจิตใจเลยอ่ะแบบนั้นน่ะนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: หนูยังไม่เคยคุยกับพี่สุดจิตเลยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราไม่เคยคุยกันยังเลยนะคะแล้ว
1: ยังเลยวาสนาคงจะ
0: ไม่เลยค่ะ
1: ดีเจไหนก็วาสนาไม่ถึงก็มาถึงน้องนี่เลย
0: จริงๆจริงอาจจะไม่ใช่เรื่องวาสนาอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาโทรศัพท
1: ์ก็ใช่น่าจะใช่อยู
0: ่นะคะยินดีมากมากค่ะขา
1: เพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์ทางนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่
1: เมื่อคืนนี้ก็เปิดหาก็ไม่มีดีเจไหนเลย
0: เมื่อวาน
1: แล้วสถานีมันหายไปอยู่มันหายไปไง
0: ค่ะค่ะปกติแล้วฟังทางวิทยุใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: หนูไม่แน่ใจว่าอสมที่โคราชพี่สุจิตรับสัญญาณจากที่ไหนคะก็เป็นอสมทนครราชสีมาเลยเนาะ
1: จ้า
0: ค่ะหนูกำลังดูว่าเอ๊ะเป็นเมกะเฮิร์ตซ์ที่เท่าไหร่น่าจะเป็นคิดว่านะคะ 95.75 ไหมคะ
1: น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าทางนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนี้ด้วยค่ะ
0: อ๋อแล้วตรงเครื่องรับสัญญาณวิทยุอะค่ะเครื่องวิทยุของพี่สุจิตมีตัวเลขขึ้นไหมคะ
1: มัน
0: เป็นขีดเหรอคะ
1: จ้ะ
0: มัน
1: จะอยู่ตรงที่ว่าเลข9กับเลข6หรือ9
0: มันจะแบบ
1: เลข6อ
0: ่ะทีนี้พอเป็นเลข 95.75 เนี่ยอาจจะแบบนิดนึงเนาะมันจะเป็นแบบนะคะแบบว่าช่วงขีดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยอาจจะบางทีหมุนจังหวะ
1: มือเบียดน่ะ
0: โอ้เอ็นดู
1: โดนเขาเบียดขนาดเลยซ้ายขวาเบียดชัดๆเลย
0: นี่ไงน้องเปิดให้ดูเลยโคราชไหนอยู่ตรงไหนนะไหนยืนตื้อๆๆ9นี่แม่ 95.75 จริงด้วยคือถ้าเป็นวิทยุที่เป็นตัวเลขดิจิตอลนะคะก็จะว่ากำหนดได้ง่ายหน่อยเน
1: า
0: ะจ้าแล้วเล่น Facebook มั้ยคะเผื่อวันไหนรับสัญญาณวิทยุไม่ได้มาฟังทาง Facebook ได้นะคะ
1: ไม่เป็นอะไรเลยค่ะ
0: โหฟังวิทยุอย่างเดียวคลาสสิก
1: จ้า
0: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูฟังเสียงพี่สุจิตแล้วเหมือนคุณครูท่านหนึ่งค่ะสมัยเรียน
1: ถึงไปหรือเปล่า
0: สมัยเรียนโรงเรียนแต่คุณครูหนูอ้อๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้แบบว่าอายุเยอะเลยค่ะแต่ว่าเสียงเหมือนคุณครูเลย
1: อันนี้72แล้วจ้ะ
0: อุ้ยฟังเสียงยัง55ได้อยู่นะจ๊ะ
1: ใช่เหร
0: อเออจริง
1: ๆ
0: จริ ง
1: ๆเอาใจคนแก่หรือเปล่า
0: จริงๆจริงๆเพราะว่าอย่างคุณแม่หนูนะคุณแม่หนูก็76แล้วค่ะพี่สุจิตค่ะเรียกคุณแม่ได้เลยเนี่ยแม่คุณแม่สุจิตได้อายุพอๆกับคุณแม่
1: เรียกยังไงได้หมดเลยชายก็ได้เป็นได้หมด
0: ขอบคุณค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะ
1: นี่น่ะ
0: ค่ะ
1: ยายก็ได้แม่ก็ได้ป้าก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีลูกหรอกเขา
0: จ้า
1: อาศัยคนอื่นเขาเรียกไง
0: นี่ไงงั้นหนูขออนุญาตเรียกคุณแม่สุดจิตเลยละกันถ้างั้น
1: จ้าโอ้ยินดีจ้า
0: แม่จ้าย
1: ินดีต้อนรับลูกสาวจ้า
0: โอเคค่ะวันนี้คุณแม่อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ใครหนอใครของไม้พิรมพรจ้า
0: ได้เลยค่ะใครหนอหนอใครจัดให้เลยคุณแม่รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
1: ค่ะจัดกันค่ะ
0: ขอบคุณมากมากค่ะ
1: แล้วก็มอบให้ลูกหลังใหม่น่ารักด้วย
0: ค่ะน้องเมย์ค่ะคุณแม
1: ่ใช่น้องเมย์เนี่ยน่าจะเหมือนกับเคยได้คุยอยู่นะ
0: อ
1: ๋
0: อแต่คนละเมย์นะคุณแม่อันนี้เป็นเมย์หลังใหม่กับเมย์ดีเจค่ะแต่ชื่อเหมือนกันที่เฉยคุณแม
1: ่
0: ค่ะ
1: ก็เมย์คนเดียวกันนั่นแหละ
0: คนละคนคนละคน
1: จะมีคิดถึงอยู่คนหนึ่งอ่ะ
0: ไหนคนไหน
1: ดีเจที่ว่าไปล้างแอร์นะ
0: โอ้เอ็นดูพี่เดชนะเดช
1: ใช่พี่เดช
0: นะแล้วหนูก็นั่งคิดเอ๊ะดีเจที่ไปล้างแอร์นะเดชนะเดี๋ยวหนูไปบอกให้นะหนูไปบอกให
1: ้คิดถึงเขาอยู่นะบอกก็ด้วย
0: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่สุจิตนะคะ
1: ใช่มอบให้ทุกสิ่งทุกสายนะคะ
0: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่แหละลูกสาวน่ารักนี่แหละ
0: ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนะคะอ้าวจัดให้เลยค่ะนะคุณแม่บอกอยากฟังเพลงนี้สายชิวใจค่ะใครหนอใครไหมพี่รมพรค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะคุณแม่สุดจิตนะคะจากโคราชนะคะโทรมาเมื่อสักครู่นี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่เหมือนคุณแม่เมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะจ๊ะนะคะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เพลงที่อยากจะฟังเอาไว้ได้เลยนะคะที่เบอร์ของเรานะคะ022481366นะคะสวัสดีทักทายสมาชิกด้วยนะคะที่เพจเนาะ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่พรชัยนะคะลุงต่อยลุงต่อยแก่แล้วหรอจริงหรอลุงต่อยหรอ พี่น้อยใจพี่เลิฟตัวนะเจ้าอ่ะพี่พินิจหรือว่าลุงดำนะคะจากนครศรีธรรมราชนะบอกว่าฟังทุกคืนเลยครับขอบพระคุณนะคะพี่สมศักดิ์นะบอกขอเพลงหน่อยครับหนุ่มทุ่งกระโจมทองของเสรีรุ่งสว่างนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีน้องอินแทนจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะคุณดนายบอกดีเจลูกตานเนี่ยต้องตานด้วยนะต้องอ่านให้ถูกต้องนะคะโอ้วรรณยุกต์เขาใส่มานะคะยังงามเหมือนแต่ก่อนเลยน้อโอ้งามกว่าแต่ก่อนตั้งเยอะเนอคุณยายอ้อสามย่านสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะพี่สมชายนะคะคุณแจ็คนะคะพี่สยามเมืองยิ้มโอ้ชื่อเพลงชื่อเพจชื่อเฟซนะฮะพี่นักรบสวัสดีจ้านะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องหนูดีนะคะเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะจ๊ะพี่พรพันจากกาญจนบุรีนะคะคุณแม่นุ่มกมลเหรอคะถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกน้องลูกตาลนะคะคุณแม่ขอเพลงโทรมาทำไมนะจ๊ะของใครก็แม่จ๋าของใครเอ่ยแล้วก็สวัสดีพี่ดาราด้วยนะคะพี่รักน้าแมวอ้วนพี่ปรีดาอุ๊ยอันนี้หนูเลื่อนอ่านได้เยอะละพี่วิจิตรนะคะพี่เชื่องพี่สุนิสาพี่เด็ดนะคะขอบคุณค่ะพี่โสพลด้วยพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็พี่สมชาด้วยอุ๊ยวันนี้เลื่อนดูได้เยอะมากๆเลยอ่ะแล้วก็พี่จิรัชยาบอกฟังอยู่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่านะคะช่วงเวลาไหนที่รับฟังทางวิทยุไม่ได้หรือว่าจะแบบหมุนหาสัญญาและแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันเคลื่อนไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะก็เข้ามาฟังทางออนไลน์ได้นะคุณผู้ฟังเราก็มีหลายช่องทางนะคะทางแอปพลิเคชันก็ได้เนาะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะที่M-Cod Connect นะคะแอป M-Cod Connect ระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งหมดเลยแล้วก็หรือจะเข้ามาทาง Facebook Live ก็ได้ก็เห็นหน้าดีเจด้วยฟังเพลงไปด้วยนะแล้วก็คุยแบบแชทพิมพ์ข้อความทักทายพูดคุยกันได้ด้วยนะคะหรือจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะน้องแม่จ๋าขอดูตัวเมกะเฮิร์ตซ์เมื่อสักครู่นี้หน่อยนะคะมีหลายๆคนแบบว่าเข้ามาพิมพ์สอบถามนะคะทาง Facebook Live เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรเมกะเฮิร์ตซ์ตัวเลขนะตัวเลขเมกะเฮิร์ตซ์ของสถานีวิทยุอสมทของเราเนี่ย Mcot Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดนะคะก็โอ้โหนะคงจะบอกไม่หมดเนาะแต่เอาแบบว่าที่โทรเข้ามาบ่อยๆนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีก็จะเป็น 107.25 นะคะมีที่ไหนอีกนะที่โทรเข้ามาอย่างนครศรีธรรมราช 104.5 104.5 เนาะแล้วก็มีทางไหนเจียงใหม่หน่อยเจ้าเนาะเจียงใหม่ 100.75 นะคะมีทางอุตรดิตถ์อีตรดุษนะนี่คุณแม่อรุณนะคะ 98.50 แหมนะยังไหนสุราษฎร์102นะคะ102นะคะประมาณนี้นะเอาเป็นว่าใครที่อยู่ทาง Facebook แล้วก็อยากจะรู้ตัวเลข นะคะเมกะเฮิรตซ์ FM ของเราก็พิมพ์เข้ามาได้นะคะตอนนี้น้องเมย์น่ารักมากเลยนะคะเขาก็ไปหาข้อมูลของทางอสมทมาให้เรียบร้อยแล้ว พี่เรนูสวัสดีค่ะแล้วก็พี่แตนจากจังหวัดตรังด้วยนะคะพี่แตนนี่ไงตรังขอดูตรังอีกทีหนึ่งได้ไหมคะตรังเมื่อกี้เห็นแบบตรัง 106.25 โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยพี่สัญญาจากบางพลีค่ะยอมจำนนฟ้าดินจัดให้เลยค่ะ

0: อนไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีเพลงแนะนำเข้ามานะคะสยามเมืองยิ้มนะคะจากพี่วิทยานะคะแต่ว่าพอดีว่านะคะช่วงมหานครไลฟ์หนูก็หาเจอ1เหมือนกัน1สยามเมืองยิ้มนะคะเป็นบันทึกการ

0: แสดงสดนะคะแต่ว่าก็คงไม่ใช่ในเวอร์ชันของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะเป็นพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์หนูจำได้ว่าเมื่อตอนไม่นานมากเท่าไหร่นะคะเมื่อปลายปีเท่นะใช่ด้วยนะที่มีกิจกรรมนะคะเป็นนำพิษเก่าทำใหม่นั่นแหละนะก็โอ้โหเพราะมากๆก็เลยอ่ะขออนุญาตจัดในเวอร์ชันนี้ให้เลยก็แล้วกันนะคะนะคะกับมานครไลฟ์นะคะสยามเมืองยิ้มสลักจิตดวงจันทร์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ัสดีทักทายพี่วรมนภานะแม่ดาวใช่ไหมคะอุ้ยหายไปนานเลยนะแม่ดาวบอกกลับมาแล้วจ้ะไม่เจอนานสวยกว่าเดิมอันนี้ก็ถูกต้องเลยค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ยังคิดถึงกันแล้วก็แวะเข้ามาทักทายนะคะสวัสดีพี่เวลาที่หมุนผ่านหรือฝันไปด้วยบอกคิดถึงดีดีดีเจเด้อดีดีดีดีเจเจพี่นารีสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ๆหลายๆคนนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะพี่ไตรรัตน์นะคะพี่ชลินด้วยค่ะแล้วก็พี่โสพลนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะเรารับสายหนึ่งสายนะคะใครที่อยากจะคุยกันก็โทรกันเข้ามาได้เลยแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งเพลงนะจ๊ะเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเมื่อสักครู่นี้กำลังแบบว่าเอ๊วันนี้จะเปิดเพลงอะไรดีนะคะหามาเจอหนึ่งค่ะเจอหนึ่งเพลงที่รู้สึกว่าโหนะไม่ได้ฟังนานมากจริงๆนะแล้วก็เป็นเพลงใต้ในยุคแบบยุคนู้นที่หนูออกอัลบั้มแรกๆตัวหนูเองนะแต่ว่าพี่เขาไม่ได้อยู่ค่ายเดียวกันหรอกแต่ว่าจำได้ว่าตอนนั้นเขาดังมากไงเสาห้าว้าเสาห้าคุณผู้ฟังกับแหลงเจ้าเมืองนะคะคิดว่าแฟนๆน่ายังจำกันได้นะคะเดี๋ยวจบเรื่องนี้แล้วก็พักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
2: 23:02 น.นะคะชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะกับช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจากสุรินทร์สวัสดีค่ะพี่หงา
3: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทบทุกท่านนะครับทุกค่ายด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากมากเลยค่ะโอ้ไม่ได้คุยกันนานแล้วพี่หงานะ
3: นานการอะไรจะช่วยอุดหนุนมะนาวหน่อยเนี่ยตอนนี้ก็เยอะอยู่ในสวนนะ
2: โอ้ก็อยู่ใกล้ๆกันหน่อยก็อุดหนุนอยู่แล้วอ๋อพี่กาปลูกมะนาวเหรอคะ
3: ปลูกมะนาวแล้วก็ผักทั้งครัวครับ
2: อุ้ยถ้าอยู่ใกล้ๆนะจริงๆอันนี้พูดจริงๆคือปกติที่บ้าน
3: ก็จะมาเล่นที่สุรินทร์ดีครับ
2: จะบอกว่าล่าสุดไปถ่ายรายการแต่ว่าไม่ได้ร้องเพลงไปทําพิธีกรไปถ่ายรายการมาที่สุรินทร์ที่พนมดงรัก
3: อ๋อคร
2: ับ ค่ะใกล้ไหมใกล้บ้านพี่หงาไหม
3: ลูกตาลใช่ไหมคนที่รถยางแตกคืนที่ฝนตกแล้วผมไป
2: ไม่ใช่
3: เป็นประชาน้ำมัน
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
3: ่ค่ะเห็นผมสีขาวๆน่ะ
2: ฮะ
3: ใช่ผมสีขาวๆลูกตาลเนี่ยนอน
2: ฮะไม่ใช่แล้ว
3: ผีโอเมก็ผมอีกแล้วเนี่ย
2: ไม่ใช่แล้ว
3: ว่าเนี่ย
2: หนูยังงงเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่ากันเอาแล้วพี่หาอยู่ที่ไหนนะคะสุรินทร์เมื่อกี้นี้
3: ผมอยู่อำเภอตาสาตำบลกระแงนอำเภอตาสจังหวัดสุรินทร์ครับ
2: อ๋อแล้วห่างจากที่หนูเพิ่งไปมาไกลไหมคะพนมดงรัก
3: ไกลอยู่พนมดงรักนี่เขาอยู่เขตติดตะเข็บแต่แดนตรงนี้ก็ไม่สงบติดเลยทหารปืนใหญ่เอาลากปืนไปรอที่ตะเข็บแต่แดนเต็มเลย
2: หนูไปถ่ายรายการมาแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรค่ะว่าก็ไปไม่ได้นานค่ะไปแป๊บนึงอะไรเงี้ยนะคะโอ้โห
3: ว่ายิงรอบอีกแล้วครับยิงทั่วประเทศไทยอีกแล้วครั้งนี
2: ้หรอเมื่อไหร่คะ
3: ครับก็เตรียมกำลังอยู่ครับตอนนี้ก็ทหารปืนใหญ่รอทุกที่แล้วทุกตำแหน่งแล้วครับตอนนี้
2: ก็ต้องคอยติดตามข่าวเนาะพี่เนาะนะคะยังไงก็ให้กำลังใจกับพี่ๆทหารเราด้วยนะคะ
3: ให้กับน้องๆแล้วก็พี่ๆและท่านทุกท่านด้วยครับ
2: จ้านะคะเมื่อกี้เห็น
3: น
2: ั่นน่ะสิ
3: ผมก็เพิ่งได้

0: ามทางศึกเนี่ย
1: ใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะพี่หงาพูดถึงพี่น้องๆทบหนูก็เลยเอ๊ะหรือพี่หงาเป็นทหารด้วย
0: ครับผมมีลูกชายคนนึงแล้วก็อยากกับเมียแล้วก็ลูกชายก็ตอนนี้ก็เข้าที
1: ่ราชการ
0: ทหารปืนใหญ่ของลพบุรีครับ
1: โอ้อยู่ลพบุรีเป็นทหารตามคุณพ่อเลย
0: ครับคือธนากรสาวใหญ่หรือธนากรบุญสิริครับ
1: แล้วตอนนี้ที่อยู่ที่สุรินทร์พี่หงาอยู่คนเดียวเหรอคะ
0: อยู่กับครอบครัว อยู่กับแม่แล้วก็หลานหลานผมโสดครับ
1: จ
0: ะมีแฟน
1: โอ้ยขายของนะโสดนะเดี๋ยวเก็บตังค์เลย
0: ขายพวกผักพอจะได้อยู่ครับกระเทียมมะนาวหอมแดงกระเทียมขาวเนี่ยครับ
1: จ้าแล้วช่วงนี้ฝนตกไหมจ้าที่บ้าน
0: ไม่ตกเลยครับแดดร้อนมากเลยครับ
1: โอ้โหทางนี้หนักเลยทางเนี้ยจะได้เอาไปตกให้ต้นมะนาวต้นผักสวนครัวของพี่หงาบ้าง
0: ครับมาลุยสวนได้ถ้าอยากมาเยี่ยมชมครับ
1: ไม่ไม่ไม
0: ่ถ่ายบ้านนะ
1: หมายถึงว่าฝนไม่มีฝนตกเลยวันนี
0: ้บ้านนะครับ
1: จ้ะเนาะได้อยู
0: ่
1: แบบพอเพียงปลูกผักสวนครัวกินเองด้วยเนาะเหลือก็ขายนะคะโอเคค่ะพี่หงาคุยกันพอหอมปากหอมคออ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงนะจ๊ะเพลงอันอย่างดีจ้าม ือ
0: สังหาร
1: สวัสดีทองจันทร์โอ้โหเพลงเก่าเพลงเก่า
0: ทุกทวารเลยครับ
1: ได้เลยได้เลยค่ะอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงค่ะพี่หงาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะ
0: ครับนำผมเลยครับ
1: ได้ค่ะขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอยราอาห่า
0: ไอยราอาห่าร
1: สชาติดี
0: รสชาติดี
1: ๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
0: ไอยรา
1: หัวเราะไหมเมื่อกี
0: ้ก็หัวเราะไงฮ่าๆไงครับ
1: ไอยราอาห่าขอบคุณค่ะพี่งาแล้วก
0: ็
1: รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะพี่นะ
0: ครับผมครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: จัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่พี่หงาแนะนำเข้ามาแล้วก็ในช่วงนี้4งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้ด้วยค่ะต่อเนื่องกันเลยในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นกระบวนพาเรทกับมือสังหารสาธิตทองจันทร์นะคะจากสายหน้าใหม่นะคะพี่หงาจากสุรินทร์เนาะแล้วก็มาต่อด้วยพบรักปากน้ำโพนนะคะสายันสัญญานะคะเวอร์ชันเก่าเลยเมื่อสักครู่นี้พี่อู๊ดลำปางนะจ๊ะฝากเข้ามาแล้วก็ยังมีโค้งสุดท้ายนะคะพระเอกลิเกนพรัตน์ไม้หอมนะคะจากพี่ขจรนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ปิดท้ายพาเรทของเราเมื่อสักครู่นี้กับสาวท่าแขกเอกพลมนตรการนะคะแนะนำมาจากพี่น้อยหนองคายนะคะเสียงเพลงเพราะเลยนะคุณผู้ฟังก็แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์ก็ทยอยจัดให้นะคะมีอีกหลายเพลงมากๆเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นะคะทักทายนะคะพี่สมบูรณ์ด้วยนะจ๊ะเข้ามาทาง Facebook Live นะแล้วก็มีพี่น้องรักนะคะนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่แสนดีคุณยายจ๋าค่ะสวัสดีค่ะนะคะหลายๆคนบอกไม่ได้เจอนานแวะมาหาดีเจทักทายกันสักหน่อยพี่หนิงด้วยนะคะพี่สมศักดิ์ขอบคุณค่ะทักทายกันเนาะแล้วก็มีใครอีกนะคะคุณแม่ซิมบอกเปิดเพลงเพราะเลยนะคะเพลงเก่าๆน่าจะถูกใจคุณแม่ด้วยนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะยินดีจัดให้แล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชอบเพลงเก่าๆเลยนะอยากแบบว่าย้อนยุคกันเลยก็แวะมาอยู่ด้วยกันได้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะตันก็จัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาตินะคะพ่อชัยมุนสิงห์ช่วงนั้นก็จะ2ชั่วโมงก็จะเต็มไปด้วยเพลงเก่าๆเลยเผื่อว่ามีโอ้เพลงไหนที่เคยฟังมาตั้งนานนะคะพี่ๆแม่ๆหลายๆคนก็ชอบฟังเพลงเก่าๆนะอยากย้อนอดีตอะไรเงี้ยนะคะนึกได้วันไหนจดไว้พิมพ์ไว้ในมือถือได้นะคะแล้วก็พอถึงวันอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวส่งข้อความเข้ามาเม้นใน Facebook หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะหนูจัดให้ได้เลยนะคะจริงๆทุกวันแหละนะขอมาได้เลยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะน้องแชมป์บอกรายงานตัวค่ะพี่ตาล ช่วงนี้กรุงเทพฝนตกเนาะนะคะชุ่มฉ่ำกันเลยนะอสมทเหมือนไม่เคยแห้งเลยจริงๆคือตลอดจริงๆน้ำนี่มีตลอดนะดีเจก็คืออะไรมีครีบละดีเจครีบงอกห่างงอกไปดังเงือกฮะเป็นเมอร์เมดไม่ใช่ไปฟังเพลงต่อดีกว่านะคะเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงช้าๆเนาะขยับจังหวะดีกว่าไอ้หนานดิฟเอ้าไอ้หนานดิฟเนอะปนขอมาฟ้อนกันหน่อยเจ้า

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอจากทำบาบลงนะคะมากันต่อที่จ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้โอ้โหเป็นเพลงที่เข้ากับช่วงเวลาบรรยากาศทุกอย่างเลยนะคะฝนเดือน6เป็นฝนเดือน6ที่คุณผู้ฟังคุ้นเคยนั่นแหละนะคะแต่ว่าเป็นการเหมือนรีมาสเตอร์นะคะทำใหม่รีโปรดิวส์ใดๆก็แล้วแต่นะคะต้นฉบับค่ะคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เป็นการนำมาร้องใหม่จากพี่Friendship เสถียรพงษ์หรือว่าพี่ Friendship AF นะ Academy Fantasia ช่วงนี้เขาแบบกำลังมาเนาะคำร้องทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะเพลงนี้แล้วก็เรียบเรียงโดยจิรวัฒน์ป่านภูมิอ้าวเดี๋ยวไปฟังนะคะว่าฝนเดือน6ในเวอร์ชั่นของพี่ Friendship จะเป็นอย่างไรบ้างโอ๊ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ใครชอบเวอร์ชันนี้นะคะฝนเดือน6 Friendship เสถียรพงษ์หรือว่า Friendship AF นะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยช่วงเดือนนี้นะคะคุณผู้ฟังน่าจะขอกันอยู่บ่อยๆเลยล่ะ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2งานเพลงนะคะจัดให้กับคนต้นทางนะคะจาก2ศิลปินด้วยนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิพงศ์นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่ติดค้างเมื่อวานนี้นะรู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนขอเข้ามาเยอะมากแต่พอดีก่อนหน้าเหมือนน้องบอสหรือดีเจท่านอื่นเนี่ยเขาเปิดไปแล้วเมื่อวานก็เลยไม่ได้เปิดเดี๋ยววันนี้จัดให้กับสิทธิ์ของเจ้าเอ้าไอ้ไม้ไทยหัวใจศีลสำเนียงบ่ได้พ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม้ไทยเด้อเอ้าจัดให้เลยนะคะ2งานเพลงนี้กับเพลง

0: Big Shot
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รำวงคนละครึ่งนะคะงานใหม่ล่าสุดเลยจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะฝากมาแล้วแต่ต้นชั่วโมงเลยจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะจ๊ะจัดให้แล้วนะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วแต่เฮิร์บ
1: ที่จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเมื่อกี้เลื่อนหาเพลงแล้วเจอเพลงนี้

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: ที่จำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาเป็นดีเจที่นี่นั่นแหละสินะคะเอาพื้นเพลงหวานนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะนะคะคุณฟังแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะวันนี้หลังไมค์เพลงค่อนข้างเยอะนะคะหนูก็จัดไปประมาณหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งที่พอจะมีเวลานะคะ2ชั่วโมงของเราก็เปิดให้ได้เยอะที่สุดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ทุกค่ำคืนนะคะทาง Facebook Fanpage LTM FM 95ด้วยนะคะวันนี้ลาไปด้วยงานเพลงของพี่ดิคิตตี้พี่หนุ่มหนองแต้ฝากเอาไว้

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงคุณผู้ฟังบอกว่าเพราะจับใจไปเลยนะคะเพียงแค่หลับตาจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ตามมาติดๆกับคนแบกรักนะคะจากแจ็คธนพลและเพลงเมื่อสักครู่นี้พบรักปากน้ำโพจากหนุ่มมิเตอร์ค่ะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีช่วงเวลาเที่ยงคืน17นาทีค่ะอยู่กับน้องเมธิชายาวๆจนถึงตี2รับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะและวันนี้ผลงานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังจะขอได้สำหรับคนที่อยากร่วมกิจกรรมต่อเพลงกับเราในเดือนมิถุนายนนี้นะคะได้แก่ตัวอักษรต่อเต่านะคะต่อเต่าใครอยากร่วมนะคะก็คิดชื่อเพลงขึ้นมานะคะที่ขึ้นต้นด้วยต่อเต่านะคะใครได้ใส่หน้าไมค์เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกอักษรในตัวถัดไปนะคะส่วนใครที่เล่นแล้วเล่นอีกได้นะคะอักษรละ1รอบพอไปวันถัดไปก็เล่นใหม่ได้นะคะตลอด1เดือนนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนแล้วเราจะรวบรวมรายชื่อนะคะมาจับฉลากกันนะคะแล้วก็จะให้เป็นของที่ระลึกนะจากน้องเมย์นะตอนนี้ก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะต่อเต่านะจ๊ะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้1ผลงานเพลง4นาทีนี้นะคะคิดให้ทันคิดให้ไวถ้าทำได้ก็เดี๋ยวมาลุ้นรางวัลกันก็แล้วกันเนาะรักเธอที่สุดจากสุนารีราชสีมานะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วนะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตKorean Kimchi และมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวนะคะนะขอมาวิทยุก่อนสวัสดีค่ะคนสวย
1: จะมีขอมาวิทยุด้วย แนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ไม่แนะนำหรอก
1: ทำไม
2: อย่างเพชรค่ะ
1: ไม่แนะนำหรอกไม่แนะนำหรอกแล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยเด็กหญิงเพชรจ้าจังหวัด
2: โทรมาจากจังหวัดศรีสะเกษจ้าคุณครูมีขอฝากเป็นลูกศิษย์ด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะเราเคยคุยกันไหมคะ
2: ไม่ค่ะแต่ว่าคุยกับแต่ก่อนนี้คุยกับน้าเดชอยู่3รอบแล้วก็คุยกับน้องเพชร3รอบค่ะ
1: แล้วทำไมเพิ่งตัดสินใจโทรหาน้องเมย์ล่ะคะ
2: พอดีน้าตื่นมาเข้าห้องน้ำค่ะลูกปกติน้าฟังน้องเมย์ไม่ได้ตลอดหรอก
1: แล้วก็ทันร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะ
2: ใช่
1: โอ้โหวันนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยเขามีตัวกอไก่ไปแล้วกับเพลงไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใคร
2: เ
1: สียงคนน้อง
2: เ
1: ลยน้องตา
2: ฟังอยู่จ้ะ
1: แล้วก็จบที่ตอเต่าวันนี้ตอเต่าก็เลยเป็นเพลงที่มีชื่อว่า
2: เตยก่อสร้างค่ะ
1: เตยก่อสร้างค่ะเตยก่อสร้างร้องยังไงอ่ะเนี่ย
2: แต่ว่าถ้าได้ยินก็ชอบค่ะคือไม่น่าเชื่อว่าพี่จ่อยจะร้องแบบของอะไรนะจังหวะของคนอีสานได้อะค่ะ
1: บอกเก่งเรื่องบวกเรื่องคูณบอกเก่งนะเรื่องบวกเรื่องคูณถนัดสมปูนฉาบก่อหล่อเสาเป็นลูกน้องของผู้รับเหมาจะเอาอะไรเดียจะเอาตัวไหนเดียมอม้าหรือว่าจะเอาเป็นโอ้โหฟอร์ฟันยากไป
2: มอม้านั่นแหละค่ะ
1: มอม้าแล้วกันเนาะผู้รับเหมาเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคไม่งั้นนี่ฟอร์ฟันครั้งหน้านี่คุณผู้ฟังเครียดเลยฟอร์ฟันโอ้โห
2: นี่เมื่อวานน่ะนะกว่าจะคิดออกก็ตั้งนานนะต่อเต่าคืออะไรดีวะ
1: โอ้ยมันอยู่แค่ปลายจมูกเองอ่ะเพลงติดชาร์ตด้วยนะ
2: ใช่ทีนี้พอฟันของน้องเพชรเขาเปิดเพลงพี่จ่อยก็เลยคิดขึ้นมาได้ไงโอ้น้องเมย์สบายดีหรือเปล่าคะลูก
1: สบายดีค่ะ
2: แล้วหวัดน่ะหายดีแล้วล่ะคะลูก
1: เป็นไงคะคุณหมอบอกว่าถ้ายังนอนน้อยแบบนี้ก็จะป่วยแบบนี้แหละก็บอกหมอว่าค่ะทำอะไรไม่ได้
2: น้องเมย์น้าขอบคุณนะคะที่น้องเมย์ให้สาระดีๆกับผู้ฟังทุกคนแบบคือฟังน้องเมย์แล้วคลายเครียดได้เยอะเลยค่ะ
1: หรือเครียดกว่าเดิม
2: ค่ะ
1: หรือจะเครียดกว่าเดิมนะก็
2: มงแจ๊กมงตะลุมตุมมง
1: ยังไม่ทันพูดเลยพูดก่อนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: หิว
1: ไปหาอะไรกินก่อนไปได้เลยได้เลยงั้นส่งต่อมอม้าให้สายถัดไปเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วชั่วโมงหน้าจะเล่นด้วยไหมจะยังเล่นด้วยอีกไหม
2: เล่นสิคะ
1: เล่นได้อยู่นะเล่นได้อยู่นะต่อให้ไม่ได้ใส่หน้าไมค์ก็ยังรวมฉลากให้นะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
2: กระบอกน้ำน้ำเมย์เนี่ยมันเก็บความร้อนได้ด้วยไหม
1: เดี๋ยวขอเช็คก่อนแต่คิดว่าน่าจะต้องเก็บได้แหละเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่ามันจะมีแบบไหนที่เขาสลักชื่อสลักอะไรได้แล้วมันจะมีอะไรได้บ้างเดี๋ยวต้องเช็คของก่อนนะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแบบคิดแบบเร็วๆว่าแบบอยากแจกไม่มีอะไรหรอกคืออยากร่วมกิจกรรมอยากร่วมสนุกกับคุณผู้ฟังบ้างเดี๋ยวง่วงหาเรื่องไงหาเรื่องเสียตังค
2: ์
1: ก็คืนกำไรสู่คุณผู้ฟังบ้าง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยเพลงเต้ยก่อสร้างมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้กับคืน FM 95ทุกคนรวมทั้งคุณครูเมย์ที่น่ารักด้วยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะ
2: น้องเมย์ก็ด้วยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเต้ยก่อสร้างนะคะเราจะไปกันต่อที่อักษรมอม้าขอให้พี่พรจากจังหวัดแพร่เป็นสายสุดท้ายเฉียดคือขีดเส้นใต้แล้วนะหลังจากนี้ต้องเป็นมอม้าแล้วนะ คิดทันไหมเนี่ยเออนะก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเกมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีไหวพริบปฏิภาณนิดนึงว่าเอ๊ะตอนนี้มีใครบ้างแล้วนะคะโทรมานี่สายพี่เพชรเนี่ยโทรมาสายแรกเลยนะคะสีสะเกดนะแล้วก็มีน้องแวนนะคะเขาบอกว่าติดปีกแห่งความคิดถึงเวสป้าแล้วก็มีพี่หนุ่มหนองแป้นะคะบอกว่าต้องมนตราจากแป้งร่ำด้วยแล้วก็มีพี่วิชุดานะคะจากสุโขทัยนะคะบอกว่าขอเพลงแต๋วจ๋าเออต่อเต่าถูกมีเจตุ้ยนะคะจากลาดกระบังบอกว่าตั๊กแตนผูกโบเอิกอันนี้ก็ใช่พี่สนธยานะคะสุราษฎร์บอกว่าตชดขอร้องมีพี่เน่งบึงกลุ่มนะคะบอกว่าต่อไม้ที่ตายแล้วนะแล้วก็มีพี่อนันต์ไม่ผ่านเพราะว่าไม่ใช่ต่อเต่าขึ้นต้นนะคะมีพี่แอมจากจันทบุรีตั้งวงขอวิ่งตั้งวงโอเคนะแล้วก็มีพี่นันจากเพชรบูรณ์นะคะตีสามอ๋อของบอสธีรพงษ์เออทำไมฟ้าใสไม่เล่นร้านเนี้ยนะแล้วก็มีไบค์นะคะสมุทรปราการบอกว่าติดปีกแห่งความคิดถึงอุ้ยคิดตรงกับน้องแวนเลยอ่ะแล้วมีพี่มีป้าแป๋วนะคะจากลาดกระบังบอกว่าเต้ยก่อสร้างเหมือนกันแล้วก็มีตชด.ขอร้องนะคะพี่ชัยสรรใช่ไหมจากปราจีนบุรีนะคะพี่สมบัติชื่อเพลงอะไรอ่ะตุ้งหนิงเหรอ ไม่รู้เหมือนกันจากระยองเนาะมีพี่แมวเซาสุราตชด.ขอร้องเหมือนกันนะคะอ่ะเท่านี้นะคะที่เป็นตอเต่าต่อไปเป็นมอม้าในชั่วโมงที่2ก็เริ่มโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยจนกว่าจะเป็นสายหน้าใหม่ตรงนู้นนะคะจนกว่าเขาจะบอกอักษรถัดไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เต้ยก่อสร้าง

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มีคนโทรมาบอกว่าโอ้ยากอ่ะแล้วก็วางเออมันก็ต้องยากสิมันก็ต้องเล่นเกมมันก็ต้องมีการแบบเชาปัญญานิดนึงหนูยังคิดไม่ออกเลยมอมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวช่วยคิดเดี๋ยวช่วยคิดเอ้ยแต่ว่าคุณผู้ฟังคิดออกเยอะอยู่เออก็ถือว่าเก่งถือว่าเก่งมีบางคนเล่นเพลงยากมากยากแบบหนูยังคิดไม่ถึงเลยส่งมาแบบโอ้โหเพลงจะลึกสุดใจไปไหนเนี่ยนะคะอ่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังค่ะใครก็ตามนะคะที่เริ่มจะรู้สึกเสียวๆเข่าแปรบๆนะคะจะเดินขึ้นเดินลงบันไดเนี่ยก็ต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นเนาะโดยเฉพาะการเดินลงเนี่ยจริงๆมันทำให้เข่าของเรามันเสื่อมง่ายด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะคะโดยเฉพาะด้วยตัวแกนยุงพยุงพลาสติกพิเศษนี้นะคะเขาออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินอย่างเงี้ยเออมั่นใจนะจ๊ะตัวผ้าเขาถักทอพิเศษทำให้นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมด้วยนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นค่ะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มสุดพิเศษมามอบให้ด้วยซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นนะคะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นและยังไม่หมดนะคะเอออันนี้เขารับไปแล้ว4ชิ้นใช่ไหมในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเขาแถมไปอีกจ้าฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania จ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงในวันนี้ลืมหูซิปจากแลนดี้อีสาน
4: รู้ไหมว่าเต้นคนเดียวมันเหงาแล้วเนี่ย

0: านครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ขณะนี้นัดจัดรายการมืองีกแล้วนะคะหลังจากที่จะต้องไล่จดชื่อและเบอร์โทรของทุกๆคนนี่แต่ไม่เป็นไรค่ะชอบรู้สึกว่าอุ้ยน่ารักจังเลยแล้วหลายๆคนนะคะพยายามมากบอกอะไรนะต่อมาจะต้องเป็นมอม้ามีคนตอบว่าชีวิตเมียเช่าเดี๋ยวก่อนชีวิตมันชอช้างฮัลโหลปะโทมอม้าก็แบบต้องขึ้นต้นมอม้าสิคำว่าไม่คำว่ามากคำว่ามีคำว่าแม่คำว่าโอ้เยอะแยะมนเนี่ยมนเพียบเลยเออนะมีเยอะมีเยอะลองดูมีคนแบบมีคำว่าม้ามาด้วยมีอะไรมีเมียเออมีคำว่าเมด้วยมีโอ้ยเพียบเอาจริงลองคิดดูลองนึกดูลองนึกดูนะคะใครที่โทรติดแล้วก็ยินดีด้วยเราจดชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้ง มีจ่ายุทธน้องไบรท์พี่นันพี่มานัทนะคะพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่อนันต์พี่อนันต์นี่หลายอนันต์มากอนันต์โคราชอนันต์จังหวัดน่านนะคะพี่เพชรศรีสะเกดพี่ไข่นุ้ยตรังพี่แอมจันทบุรีพี่หนุ่มหนองแต้เนาะพี่ตุ้ยจากลาดกระบังพี่สนธยาสุราษฎร์พี่ชินกรระยองพี่อำนวยบางใหญ่พี่ประดิษฐ์บางน้ำเปรี้ยวพี่หนึ่งลงก๊อกนะคะพี่ยุพินจากจังหวัดตากพี่สมบัติจากระยองพี่แมวเสาจากสุราษฎร์ขาดชื่อใครก็เตือนด้วยละกันเดี๋ยวจริงๆมันไม่ขาดใครหรอกเพราะว่ามันมีอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็พิมพ์ออกมาอยู่ดีแต่จดไว้ก่อนเพื่อเอามาอ่านนี่แหละไม่มีอะไรนะอ่ะตอนนี้ได้เวลากอดกันแล้วกางแขนออกนะคะกอดกันซ้ายขวาซ้ายขวาตบตบบ่าเฮ้เฮ้เฮ้โอเคไปกันต่อกันช่วงนี้เวลาจำกัดนะคะช่วงนี้นะคะสาระดีๆกับน้องเมย์นะจ๊ะบอกว่าถ้าคนที่โดนฟ้าผ่าเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าช่วงนี้นี่โดนฟ้าผ่ากันเยอะมากๆเลยน่าแปลกใจแล้วก็น่าตกใจมากรวมถึงคนที่จะเจอพายุงวงช้างพายุเร็วๆนี้นะคะ37จังหวัดนะที่เขาบอกว่าต้องประกาศแจ้งเตือนนะคะมันทุกภาคเลยอะเอาจริงๆแล้วล่าสุดนี่คือแบบโอ้โหรุนแรงมากๆถึงขั้นแบบหลังคาปลิวไปเลยแบบแล้วมันสามารถลากแท้งน้ำไปได้อะคิดดูดิว่าแท้งน้ำมันหนักขนาดไหนอะลากเฉยอะเออเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เรามาระวังกันด้วยแล้วกันนะฟ้าฝนฟ้าผ่านี่ก็เอาสาระมาฝากกันนะคะคนที่โดนฟ้าผ่าค่ะถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินร้ายแรงมากๆนะต้องรีบช่วยเหลือทันทีค่ะโดยเฉพาะหัวใจเพราะว่าเขาเนี่ยหัวใจเนี่ยเวลาโดนฟ้าผ่ามันจะช็อตใช่ไหมเออหัวใจมันก็จะหยุดเต้นนะคะมันจะสามารถอาจจะหัวใจหยุดเต้นแล้วก็อาจจะหยุดหายใจได้เหมือนกันดังนั้นนะคะแม้ภายนอกอ่ะอาจจะดูเหมือนไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่เราควรจะทำหนึ่งทุกคนคะก่อนจะช่วยเหลือทุกๆคนทุกๆคนต้องจำไว้ว่าทุกอย่างต้องปลอดภัยก่อนเช่นเวลาเราจะลงไปช่วยคนที่ท้องถนนเราก็ต้องกั้นถนนให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่ว่าเราไปช่วยแล้วตุ้มโดนชนต่อไม่ได้สองเวลาที่เราไปช่วยใครก็ตามที่ไฟช่วงไฟช็อตเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขาเนี่ยยังโดนกระแสไฟอยู่ไม่ใช่เราไปจับแพร่เรียบร้อยไปด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้น1ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะจ๊ะถ้ายังมีฝนฟ้าพายุคะนองอยู่ก็อย่าเพิ่งเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงนะคะย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเนี่ยไปยังที่จุดที่ปลอดภัยก่อนไม่ใช่ว่าไปช่วยอยู่กลางฟ้าฝนอย่างนั้นนะเอากลับเข้ามาก่อนนะคะโทรแจ้งเบอร์ฉุกเฉินค่ะ1669ทันทีแต่อย่างในกรณีที่พี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นน่ะเนาะที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วโดนอันนั้นอ่ะ จะเคลื่อนย้ายเขาทันทีไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นอุบัติเหตุเขาอาจจะมีกระดูกคออะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เขาพลิกคว่ำนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยแยกให้ได้ระหว่างผู้ป่วยกับผู้บาดเจ็บถ้าผู้บาดเจ็บเนี่ยหมายถึงว่ามีผงมีแผลมีนู่นมีนี่อันนี้อย่าเพิ่งไปย้ายเขานะนะคะแจ้งว่ามีผู้ถูกฟ้าผ่าค่ะนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบการตอบสนองของเขาลองตบบ่าไม่เอาตบหน้าไม่เอาตบหน้าไม่ใช่หนังไทยนะคะตบไปที่บ่าคุ้นๆนะคะแล้วเขย่าตัวเบาๆดูว่ารู้สึกตัวหรือเปล่านะตามมาด้วยการตรวจการหายใจดูง่ายๆจ้ะไม่ต้องแบบถึงขั้นเอานิ้วไปจ่อจมูกก็ได้ดูว่าหน้าอกเขาขยับขึ้นขยับลงหรือเปล่าเนี่ยเวลาคนหายใจอะเนาะหน้าอกมันจะขึ้นลงขึ้นลงนะคะฟังเสียงหายใจก็ได้นะคะหรือว่าใช้เวลาในการประเมินเนี่ยไม่เกิน10วินาทีนะจ๊ะรีบเข้าไว้ถ้าไม่หายใจหายใจเฮือกหายใจเฮือกคืออะไรหายใจเหมือนปลาช็อกน้ำอะ ตาแบบพะงาบอ่ะอันนั้นให้เริ่ม CPR ทันทีนะคะคือการปั๊มหัวใจกดไปที่กึ่งกลางหน้าอกนะคะให้ลึกประมาณ 5-6 ซมอันนี้สอนปั๊มหัวใจด้วยเลยความเร็ว100ต่อ1นาทีนะคะ100ถึง120ต่อนาทีนะคะครั้งนะเป็นครั้งนะก็จะสุกันเธอเราก็ได้จะอะไรก็ได้ก็เอาเป็นว่าปกติหนูจะนับเป็น1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12อย่างนี้นะไปเรื่อยๆนะจ๊ะถ้าช่วยหายใจไม่ได้ก็กดหน้าอกอย่างเดียวเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราไม่ใช่ญาติเขาเราจะไปเป่าปาก

reposition ก็คือตะแคงซ้ายนะคะให้เขาเอียงตัวไว้เพื่ออะไรเพื่อเปิดทางเดินหายใจนะแล้วก็คอยสังเกตอาการเขาตลอดนะคะว่าเขายังหายใจอยู่หรือเปล่าหยุดหายใจเมื่อไหร่จับกลับมาอยู่ในท่านอนปกตินอนราบแล้วก็ปั๊มหัวใจต่อนะจ๊ะถ้ามีแผลไฟไหม้กระดูกหักจากแรงกระแทกหรือว่ากล้ามเนื้อเกร็งรุนแรงหูอื้อแก้วหูทะลุชักอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเช็คแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปทายงทายาอะไรให้มันมั่วซั่วอย่าพึ่งนะคะให้เรียกรถพยาบาลก่อนอันนี้จะปลอดภัยที่สุดนะจ๊ะฝากเอาไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้กับผลงานเพลงบ่อสร้างกลางจ้องนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงช่วงหน้ากับอักษรมอม้าค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายดิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุเพื่อนโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่สองยังคงอยู่กับน้องเมทิชานะคะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะอุ้ยวันนี้ใส่สาวๆทั้งนั้นเลยนะนั่นตัวหน่อยสีเด็กหญิงอะไรคะ
3: เด็กหญิงยุพินแก้วค่ะ
2: อุ้ยเด็กหญิงยุพินเด็กหญิงยุพินวันนี้
3: จังหวัดตากค่ะ
2: วันนี้กินอะไรมาหรือยังจ๊ะ
3: ทานมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ
3: ๋
2: อใครมาส่งที่โรงเรียนคะเนี่ย
3: อยู่ไม่มีใครส่งอ่ะส่งตัวคนเดียวเนี่ยค่ะ
2: หรอปะแป้งหรือยังนะเหมือนเวลาเราไปโรงเร
3: ีย
2: นอ
3: ายุไหมคะ
2: วาสับอายุควันตาน้อง
3: อายุเท่าไหร่อยากทราบไหมคะ
2: ทำไมล่ะคะอยู่เนี่ยอายุแบบไม่เกินสิบขวบ
3: ค่ะเรือน้อยค่ะสาวเรือน้อยค่ะ
2: โอ้ยยังสาวอยู่เชื่อว่าถ้ามีหน้าห้องหน้าห้านี่ก็เต้นยับเหมือนกันไม่เราจะไม่คุยเรื่องอายุเรายังไงเราก็ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลย
3: เป็นตัวเลขค่ะ
2: ใช่นะคะเราจะต้องสาวสดชื่นเป็น
3: ใช่
2: สาว15เสมอเพราะเราจะเป็นสาวลำวงมาใส่กระโปรงมาบอบแวมๆนะคะเพื่ออะไรนะเมื่อสายที่แล้วเขาได้มอมาไปเอ้ยได้ไม่ใช่ได้ต่อเต่าไปต่อเต่าแล้วเขาก็ส่งต่อมอมาวันนี้คุณยุพินนะคะพี่ยุพินเนี่ยก็เลยจะเลือกผลงานเพลงมอมาที่มีชื่อว่าม
3: หาวิทยาลัยวัวชนค่ะ
2: มหาลัยวัวชน
3: ค่ะ
2: เอาล่ะมหาลัยวัวชนแล้วเราจะไปต่อที่อักษรอะไรดีจ๊ะ
3: ไปอักษรน่ะ
2: มหาลัยวัวชนร้องยังไงจำได้เปล่า
3: จำไม่ได้ค่ะ
2: เอาตั้งแต่แรกเลยเนาะไม่รู้ทำหรือได้แค่ยบแลเข้าแค่ก็ไม่กล้าและเธอจักใจอยากให้เราว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นมันมีต่อเต่าก่อนและได้แต่มองและเดินผ่านไปมีรอต่อได้บอกให้ฟังว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจังแต่ภาพของฉันไม่ถ้ามองมันมองไม้แล้วอะ เป็นเด็กบ้านบ้านเอาจบเพลงเลยไหมเนี่ยเป็นเด็กเลี้ยงวัวแหวนไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เอาอะไรดีระหว่างวัวแหวนกับต่อเต่าอีกรอบ
3: วัวแหวนก็ได้ค่ะ
2: อ่ะวัวแหวนนะเดี๋ยวหนูจดก่อนหนูจำไม่ได้เยอะแล้วเกินตอนเนี้ยโอเคเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะเป็นวอแหวนนะ
3: อุ้
2: ยยากเหมือนกันเดี๋ยวนึกก่อนวอแหวนเนาะเอาเถอะเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวถ้าคุณคิดก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขารู้ทันไม่ได้ถือว่าเป็นโจทย์ให้พี่ๆเขาช่วยกันเนาะโอเคผลงานเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะ
2: ทุกเสียงทุกสายเลยนะจ๊ะ
3: หลังไมค์เลยค่ะ
2: จ้าข้างๆได้ไหม
3: ได้ค่ะ
2: ทางซ้ายและทางขวาได้ไหม
3: ค่ะ
2: นะถ้าทำไมพูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
3: ตลุ่มจุ่มมองค่ะ
2: โอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
3: ค่ะ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอยราอาห่า
3: และไอยราอาห่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: บ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมีนะ
3: ค่ะทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาลาอาห
3: ์ไอเลียไอยาลาอาห์
2: ขอสูงอันนี้ไหมอาห์
3: อาห
2: ์เชื่อไหมว่าไม่มีใครกล้าโทรมาคุยกับหนูแล้วเนี่ยหนูแกล้งเขาเนี่ยมีพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าไม่เอาไม่คุยหน้าไมค์ไม่คุยหน้าไมค์แต่เล่นเกมด้วยแต่ไม่คุยหน้าไมค์ ทำไมล่ะหนูไม่กล้าบอกเขาหน่อยเลยหนูฉีดยาแล้วเออเนี่ยหนูฉีดแบบว่าโควิดนี่หนูก็ฉีดมาต้อง6เข็ม
3: โอ้โหเหลือเกิน
2: เออเนาะได้เลย
3: นี่ไม่ฉีดสักเข็มเลยค่ะ
2: จริงเหรอกรุ๊ปเลือดโอป่ะเนี่ย
3: ไหนคะ
2: กรุ๊ปเลือดโอป่ะเนี่ย
3: กรุ๊ป A ค่ะ
2: จริงเหรอยังไม่ติดหรอ
3: ไม่ติดค่ะ
2: โอ้ย
3: ไม่มีโรคอะไรเลยค่ะ
2: หนูนี่ติดไปแล้ว2รอบรอบแรกติดกับกู้ภัย17คนหาเรื่องว่า
3: ไม่ตัวเชื้อโรคค่ะคนที่ฉีดวัคซีนน่ะค่ะ
2: หนูอะไรหนูใช่ป่ะหนูนี่ตัวแผ่ซ่านเชื้อโรคเลยนะเพราะว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่แบบช่วยคนเยอะมากแล้วก็พอเราติดใช่ไหมพอเราติดนะเราก็ไปรับคนที่เขาป่วยอ่ะไปส่งโรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเขาเออพวกพี่กู้ภัยติดกันกระจุยกระจายติดกัน
3: มี
2: พ
3: ี่มะนาวค่ะมะนาวมะนาว
2: โอ้ยมีพี่คนนึงติดไป8รอบ
3: เหรอคะ
2: เออติดอะไรขนาดนั้นไม่รู้ติดจน
3: มะนาวค่ะมะนาวแล้วก็ถ้ากลัวเป็นหวัดก็หอมแดงค่ะ
2: โหเอาจริงๆนะหอมแดงหนูกินไม่ได้อ่ะแต่มะนาวเคี้ยวเล่นได้เลย
3: ดมค่ะดมได
2: ้ช่วยด้วย
3: ก็สังเกตดูตอนเขาคลอดลูกนะคะก็ยังเอามะนาวมาให้เด็กดมเลยค่ะ
2: อืมเป็นไปได้เป็นไปได้
3: ไอ้หอมแดงด้วยค่ะ
2: เออมีพี่บางคนเขาเอาหอมแดงไปฝันฝานแล้วไปวางที่ฝ่าเท้าแล้วก็ใส่ถุงเท้าอะไรเงี้ยก็ภูมิปัญญาชาวบ้าน
3: ก็ได้ถึงมืออะไรเงี้ย
2: เออสมุนไพรไทยอะไรอย่างงี้ว่าไปโอเคค่ะนะมหาลัยวัวชนนะคะต่อด้วยตัววัวแหวนลงคำว่าวัวเดี๋ยวให้พวกพี่ๆช่วยกันคิดแล้วกันมีคนบอกว่าวาวอนเดี๋ยวว่าห้ามใครตอบวาวอนมาถูกพรุ่งนี้ไม่ให้เล่น ใครบอกวาวอนพรุ่งนี้ไม่ให้เล่น รอเล่นรอเล่นโอเคขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยอะนะคะผลงานเพลงวันนี้มหาลัยวัวชนใช่ไหมวันนี้เราก็เลยนึกถึงแบบหนุ่มใต้อะไรแบบนี้นะน่ารักน่ารักนะคะว่าที่โหมเด็กก่อนเลยเพลงแรกนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวอีก3ผลงานเพลงช่วยกันคิดหน่อยแล้วกันเนาะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบอย่างอลังการดนตรีใส่เต็มมากนะคะผลงานเพลงนี้ลูกทุ่งวอนแฟนจากจ่อยรวมมิตรนั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้นะคะสังกัดซองเดอร์คำร้องทำนองโดยอาจารย์นิพนธ์วงคำมูลนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ธงชัยถาวรโชติใครที่ชอบผลงานอลังอลังแบบนี้นะคะก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้เลยนะจ๊ะผ่านช่องทาง SMS 4689400นะคะก็ช่วงนี้เราเล่นกิจกรรมกันอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะขอเพลงที่อยากจะให้จ่อนะคะในอยากให้จ่ออยู่ในช่วงคิวแบบอยู่ในฮิตอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยเนาะติดชาร์ตอะไรเงี้ยก็ส่งมาทาง SMS ก่อนแล้วกันนะคะเพื่อหลบเลี่ยงเพื่อนๆที่โทรมาตลอดเวลานะ4689400นะคะเดี๋ยวน้องเมย์ก็รวบรวมคะแนนให้นะคะแล้วก็มาสู่การติดชาร์ตนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีผลงานเพลงหลากหลายเพลงที่มีแนะนำเข้ามาทาง SMS ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะคะหรือว่าจะเป็นเฮดในสิ่งที่เสื้อนะเสื้อในสิ่งที่เฮดในสิ่งที่เสื้อของท็อปพัชพัฒนะคะแล้วก็มีอะไรเมาเหล้าเมารักนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ก็มีแนะนำกันเข้ามาเรื่อยๆผ่านทุกๆช่องทางโอ้ยหลากหลายช่องทางเลยเหมือนกันนะคะมีคนบอกว่าจากชายแดนเขมรพนมนงรักจ้าโอ้ยยังไงดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดีๆด้วยเด้อนะแวะมาแชร์ให้ขอบคุณค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะแอบไปดูรูปนี่ก็คือเต็มยศอยู่นะก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ฝากปกป้องชายแดนของเราด้วยก็แล้วกันนะคะพี่ปัญจวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ขอบคุณเพลงจะเพราะๆจากเด็กใต้ด้วยนะคะมีพี่นายบอยบอกว่าน้องเมย์ป่วยใช่ไหมไปหาหมอพร้อมกันเลยฮะหนูป่วยเหรอฮะเอ้ยใครป่วยเนาะเมสุกะป่วยเปล่าเราไม่แน่ใจละเอ๊ะใครป่วยนะบอกว่าขอเพลงรักเข้าไส้จากลีโอด้วยนะมีเสียงน้อยก็ใจด้วยนะคะเอาประมาณนี้ละกันเนาะช่วงจ่อคิวฮิตนะคะเราก็จะนำผลงานเพลงใหม่ๆจากศิลปินที่คุณชื่นชอบนะคะศิลปินคนไหนเขาออกซิงเกิลใหม่นะไปกระซิบบอกเขาบอกว่าเอ้ยเอามาฝากคลื่น95ด้วยนะบอกเขาด้วยบอกเขาด้วยไปสกิดบอกเขาหน่อยนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะก็สามารถนำผลงานเพลงมาฝากกันได้ในช่วงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven สองงานเพลงนี้เลยจากเบียร์พร้อมพงนะคะเจ้านางเอ๋ยและฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรไทยงั้นเริ่มจากพี่ต่ายก่อนเลยก็แล้วกันเนาะ

0: ริกชอน
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์

0: องปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชาวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายายนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าตอเต่านะขอตอชดอขอร้องนะจ๊ะน้องเมจ๊ะเออพี่ขอมาตั้งแต่รอบตอเต่าแล้วเนี่ยเมื่อไหร่พี่จะได้ฟังเพลงนอกจากจริงจังกับการเล่นเกมแล้วจริงจังกับการขอเพลงด้วยเป็นไงล่ะมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะเดี๋ยวดูหาตอชดอขอร้องให้ด้วยนะแป๊บนึงนะมันไม่มีของยอดรักอ่ะมันมีของอะไรนะของเพชรโพธารามทดแทนกันไปได้ไหมล่ะหนูหาไม่เจออ่ะหนูพยายามหาอยู่นะคะมีขอมาเยอะเหมือนกันตอชดอขอร้องนะจ๊ะน้องเมย์นี่ก็จะขอร้องเหมือนกันขอร้องหาไม่เจออ่ะวันนี้นะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะมันเป็นวอลแหวนใช่ไหมก็เลยลองคิดเล่นๆดูเป็นวอลแหวนก็เพลงวอนจากThe Preach Band นะคะก็เป็นเพลงเพราะสมัยน้องเมียงเด็กอยู่เลยนะแล้วก็โด่งดังในช่วงนั้นเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะส่วนตอชดอขอร้องไม่เจอจริงๆเป็นคนอื่นร้องได้มั้ยล่ะเออนะเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะจ๊ะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองกับอักษรวอแหวนไปคิดมานะ
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เต็มเพลงหวานในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์ฟสดชื่นแบบเฮิร์ฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง900

990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามเพลงจบไปขอแนะนำเพลงกันก่อนไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแก้วรอพี่ของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับตามคำขอเมื่อวานใช่ไหมครับมีพี่ท่านหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับบอกว่าอยากฟังเพลงแก้วรอพี่ผมก็เลยจัดให้นะครับแล้วก็รอพี่ที่บ้านนอกนะครับจากน้องกระแตอาสยามนี่แล้วก็พิษรักพิษณุโลกนะครับจากคนอาสีหนุ่มเชิญยิ้มนะฮะทั้ง3เพลงจบไปนะครับทักทายไปถึงพี่น้องที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง SMS ด้วยนะครับ4689400นะครับสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความมาแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อมานะครับส่วนทาง Facebook Live นะครับสวัสดีไปถึงพี่หนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่พี่สุฮอเกนบูมนะฮะพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงแรกนะครับขอบคุณมากๆครับพี่นะเราเจอกันทุกวันนะครับทั้งชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3เลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่พิทวัฒน์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่ศักชัยนะฮะขอเ

0: ลงคิดถึงเธอของแสนนาการนะครับสวัสดีคุณอาทิตย์นะครับจากเชียงใหม่นะฮะคุณอะไรนะขายบ้านสวนนครเมืองจันทร์นะครับฟังกันยาวไปนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่คิวเองเจียวกกน้องใบนี่มาแล้วน้องใบหัวหน้าห้องใช่ไหมหัวหน้าห้องของคุณครูเมย์นะครับมาทักทายกันนะครับผมขอบคุณมากครับที่ยังไม่นอนกันนะฮะสวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะครับสวัสดีครับหรือว่าพี่ตุ๊กตาคนสวยนะฮะสวัสดีนะครับพี่ครับคิดถึงนะครับไม่ได้เจอกันประมาณ1นาที สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์กระผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนะก็ต้องอ่านสปอนเซอร์ให้ชัดเจนนะครับไม่ได้ถ้าผิดไม่ได้เลยนะฮะอ่ะก็ไหนขอดูซิสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมที่น้องเมย์02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องป้าค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ไป
3: ขโมงกินนมนอนกัน

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขออนุญาตวางก่อนนะคะ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตวางด้วย
1: ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ
0: ขอบคุณครับอาจจะช่วงนี้แนะนำตัวอีกสักรอบหนึ่งนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับป๊าพัทรพงศ์ครับ
1: สวัสดีค่ะโบนัสแกมมี่โกค่ะ
0: เย
2: ้มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบคุณนะฮะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะครับอันนี้ผมส่วนตัวเลยนะครับผมทานตลอดนะฮะชอบมากขอบอกเลยนะครับนะก็เรียกว่าช่วงนี้อย่างผมเป็นคนที่เป็นหวัดบ่อยเป็นภูมิแพ้บ่อยนะครับยิ่งทานพวกหมาล่าพวกอะไรประมาณนี้นะครับรับรองว่าดีขึ้นเฉยเลยก็รู้สึกแปลกๆดีนะครับผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าขอบคุณมากๆครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเรานะครับพี่สุจัญญานะครับสวัสดีครับไปสวัสดีไปถึงพี่ฟ้านัตพงศ์สิทธิ์ของเจ้าไหมไทยนะครับพี่ปัทธรรมพรนะครับพี่ไตรรัตน์นะฮะพี่สุวรรณีน้องสนุกนะครับน้องสนุกนะคนนี้ก็เพิ่งไม่ได้เจอกันประมาณ2นาที2นาที3นาทีหรือเปล่าที่ผ่านมานะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุนิสาครับสวัสดีพี่ธัญพัฒน์นะฮะพี่ธัญพัฒน์บอกนอนแล้วนะนะครับโอ้ถึงแล้วเหรอโอ้ถึงเร็วแท้เนาะจริงแล้วอ่ะฮะสวัสดีน้องไบนะฮะสวัสดีพี่กบตากนะครับพี่สุมาลานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงใครอีกนอพี่สุภากรนะครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันหน้าใหม่ตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพี่อี
5: ค่ะ
4: ไม่ได้คุยกันนานเลยนะ
5: โทรไม่ติดก็ไม่เคยรับสายเลย
4: โทรไม่ติดถึงติดก็ไม่เคยรับสายใช่ไหม
5: ใช
4: ่อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าสาเหตุอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในที่สุดวันนี้เราก็ได้คุยกัน
5: หลายครั้งแล้วไม่เคยรับสาย
4: เข้าใจนะฮะเพราะว่าโปรแกรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะติดสายหรืออะไรสักอย่างนึงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับพี่อี
5: ค่ะ
4: นะครับแต่ว่าตอนนี้ได้คุยกันแล้วพี่อีฟเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหม
5: สบายดีมากเลยค่ะ

0: บายดีมากตอนนี้อยู่ที่แถวไหนครับ
1: อยู่ทุ่งแดง
0: แถวจังหวัดอะไรครับพี
1: ่ปัตตานี
0: ปัตตานีโอ้นะครับยังอยู่ที่เดิมนะ
1: เดิมบ้านเดิม
0: ที่เดิมบ้านเดิมเหมือนเดิมนะครับฝนตกไหมครับพี่แถวนู้น
1: ไม่ตกเลยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ตกเนาะอากาศแบบร้อนไหมครับช่วงนี
1: ้ร้อนมากเลย
0: เข้าใจพี่รักษาสุขภาพด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อยากฟังเพลงไรครับวันนี
1: ้เพลงใจสารภาพ
0: ใจสารภาพจากพี่ก๊อตนะครับ
1: ค่ะอ
0: ยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ทุกคนเหมือนกัน
0: ได้เลยนะครับผมอ่ะพี่
1: มอบให้คนที่โทรมาเมื่อกี
0: ้มอบให้คนที่โทรมาเมื่อกี
1: ้ค่ะ
0: โทรมาพี่หรือว่าโทรมาผม
1: โทรมาคนโทรเมื่อกี้ที่โทรรับสายไปไม่แน
0: ่คนที่รับสายอ๋อน้องน้องเมย์ใช่ไหมน้องเมย์มะ
1: ใช่ใช่น้องโทร
0: ให้กับ
1: น้องเมย์ด้วย
0: ให้กับน้องเมย์นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยนะครับพี่อีเดี๋ยวผมแต่เพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: พี่อีขอบพระคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่อีนะพี่อีจากปัตตานีนะครับยังไม่เคยไปแต่จริงๆนะอยากไปให้ครบจริงๆนะครับทั้งอะไรนะมีปัตตานียะลาที่ผมไปมาแล้วนะครับอะไรนะมีอีกที่หนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าอยากไปให้ครบจริงๆนะครับอยากไปให้เห็นให้หมดนะครับจริงๆนะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ในช่วงของสายชิวฮิวใจครับไปฟังเพลงนี้กันเลย

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์สวัสดีพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สาวขามน้องสนุกฮาน่านะครับบอกว่าคนอะไรน่ารักขนาดนี้นะครับปากหวานเนาะ น้องสนุกนะครับสวัสดีพี่ธัญพัฒน์บอกว่าไปไหม้ส้มคล้าครับผมไปผมไปหมดแหละตอนนี้นะถ้าใครชวนไปภาคใต้ผมไปหมดเลยเพราะว่าชอบนะครับผมไม่ได้ไปประมาณ2ปีแล้วนะครับล่าสุดไปกับคุณอาเอกใจสีวิจัยนะครับโอ้ยผมนี่แฮปปี้มากนะครับติดใจอยากไปอีกนะครับยังไม่มีโอกาสนะฮะช่วงนี้อ่ะแต่ว่าสักวันหนึ่งอยากไปกับไปสุดเหมือนกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุภากร นะครับครับสวัสดีครับพี่กบตากน้องใบนะฮะยังอยู่เนาะพี่สุนิสาพี่สุวรรณีน้องพี่ฟ้านันทพงศ์นะครับสวัสดีครับผมพี่ธีรพงศ์สวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่อะไรนะยูนิคนะครับแล้วก็คุณพี่เคราทีมีอะไรไหมนะฮะพี่เคราทีมีอะไรไหมเลยเหรอฮะผมไม่มีนะคนอื่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับ3เพลงแห่งความคิดถึงครับจัดไป

0: ดยเพชรพุ่มพวงเคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ิดถึงนะครับจากอาจารย์หลังออร์เคสตรานะครับผมจัดไปนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับมีแต่ก่อนความคิดถึงจากอาจารย์โกไข่ในโซนนะครับก็ยังคิดถึงครับพี่เอิญสุรัตนิการสุรัติการนะครับหรือว่าพี่เอิญเดอะสตาร์พี่เอิญกามิโกใช่ไหมครับแล้วก็กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงจากน้องเปาวลีนะฮะยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live ครับพี่สาวขามพี่คิวเองพี่วันวิสาพี่โบอังคณาอังคณานะครับสวัสดีครับพี่อนงจากพัทลุงนะครับกับผมสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ตุ๊กตานะครับพี่ธัญญาพี่ธัญญพัฒน์บอกว่าขอเป็นหนึ่งในความคิดถึงได้ไหมนะครับคิดถึงตลอดนะคิดถึงอย่างแรกนี่แล้วก็ทักทายไปถึงพี่แจ็คปิยเรศนะฮะโอ้ยคนนี้คิดถึงมากกว่าคิดถึงสุดๆไปเลยนะคนนี้นะพี่แจ็คปิยเรศนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่แคล้วปลอดภัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่จรัสครับพี่ขาวดอนสวัสดีไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับสวัสดีครับพี่ยูนิคยูนิคนะครับทักทายครับพี่สาวขามทักทายด้วยนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเอาละครับอย่ารอช้าครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือฮิวไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช้อปมาเนียสวัสดีครับไปถึงพี่ละเอียดจากจังหวัดน่านค่ะพี่คมคายนะครับพี่วันวิสาสุขุมวิทใช่ไหมครับสวัสดีครับผมทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีนะครับไปถึงน้องสนุกนะครับเป็นยังไงบ้างเนี่ยน้องสนุกเป็นยังไงบ้างเนาะนะฮะสวัสดีครับนี่ตอนนี้อย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับบทเพลงจากวงมาริฮวาน่าฮะชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วย

แรงกระแทกแทนเถาเนินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเถาซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: ครับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะตี2ถึงตี5ตอนนี้อยู่ในชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิต1สายอยู่กับเราใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเจสบายดีมั้ยคิดถึงคิดถึง
2: โอ้โหไม่ได้เจอกันนานนะพี่นานนะ
3: โอ้ยเจอกันพี่เจอน้องเจสทุกวันเลย
2: ใช่ไหม
3: พ่อเข้าไปแต่ไม่ได้สายอย่างเงี้ยเมื่อคืนนี้พี่ยกเข้ามาก็ไม่ได้สายผู้ชายกันเลยเข้ามาก่อน
2: เข้าใจเลยนะครับผมพี่นันโทรศัพท์มาจากที่เพชรบูรณ์เหมือนเดิมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะที่เพชรบูรณ์นี่แหละ
2: เป็นยังไงบ้างครับพี่อากาศที่นู่นตอนนี
3: ้ร้อนมากถึงมากที่สุด
2: มีฝนตกบ้างไหมพี
3: ่โอ้ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วตั้งเกือบอาทิตย์แล้วอะ
2: งั้นแสดงว่าเดี๋ยวอาจจะแบบเขาเรียกว่ากลั้นเอาไว้เดี๋ยวน่าจะมีฝนตกหนักนะฮะในอนาคต
3: แค่ไหนใจจะขาดคน
2: ใช่ใช่นี่เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้แหละจริงๆผมก็ใจนะผมก็ใจเอออากาศที่บ้านเราเนี่ยก็แบบจะมีการกลั้นไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยออกไปใช่ไหม
3: ช่วงนึงอ่ะที่นั่นอ่ะเดือนที่แล้วเนี่ยมั้งน้ำเพชรสถานีมันเสียที่เหมืองเลยสถานีที่เหมืองเลยมันเสียแล้วโทรหาเราเมย์น้องเมย์มันอาจจะพูดพี่นันแฟนเธออังโทรศัพท์ไปก่อนนะอากาศก็ร้อนโทรศัพท์ก็ร้อนหัวพ
2: ี่
3: จะไม่ด
2: ับเบิดนะเข้าใจนะครับนั่นแหละพี่นายอย่าลืมรักษาสุขภาพนะไปไหนก็อย่าลืมพกร่มไปด้วยนะ
3: พกกันร้อนแต่ร้อนก็พกฝนก็พก
2: ดีแล้วพี่ดีแล้ว
3: อาทิตย์หน้าน
2: ี่
3: หยุดกี่วัน
2: อาทิตย์หน้าเหรอ
3: ใช่อ๋อ
2: แสดงว่าพี่นันรู้ใช่ไหมว่าผมจะไปไหนพี่รู้ใช่ไหม
3: ว
2: ัน
3: ที่13มันนำไปถึงแม่พุ่มพุ่มพวงดวงจันทร
2: ์ใช่ใช่แต่ผมยังไม่ได้แจ้งทางคลื่นเลยนะครับว่าอาทิตย์หน้าจะหยุดวันไหนบ้างแต่ว่าผมจะพยายามหยุดให้น้อยที่สุดนะครับแต่ก็ไม่รู้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงพี่นันนั่นแหละ
3: ใช้ได้งานเยอะๆเบาโอ๊ตนะใช้ได้เยอะไปเลย
2: ใช่ผมจะให้เรียกน้องโอ๊ตมาตลอดแหละนะอยากให้น้องโอ๊ตอยู่ตอนนี้แหละตีสองนี่แหละดีแล้ว
3: ใช่ไม่ต้องให้หลับให้นอนเลยเอาให้เต็มที่แต่น้องเมย์หลังใหม่อย่าใช้งานมากนะ
2: เข้าใจผมว่าใจนะฮะน้องเมย์น่ารักแล้ววันนี้พี่นันอยากจะฟังเพลงอะไรครับ
3: คืนคำของนวกะ
2: คืนคำของนวกาศนะครับโอ้ยเพลงนี้แบบเป็นเพลงแบบเพลงใต้เลยนะ
3: ใช่มันเพราะว่าฟังแล้วมันมันมีความหมายมันเจ็บจิ๊ดที่ใจหน่อยนึง
2: เข้าใจเลยนะครับพี่นันอ่ะเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับพี
3: ่แต่ให้ที่สุดยอดหนุ่มวัสพงศ์คนที่มาเมื่อคืนคนที่มาเซย์หน้าที่มาคืนนี้เลย
2: ให้พี่สุดยอดนะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้ยพี่เขาสุดยอดจริงๆนะเขาบอกเลยชื่อเขาชื่อสุดไม่ได้สุดยอดธรรมดานะสุดยอดเลยด้วยนะ
3: จ้าเมื่อเด็กก็ยังถามเลยว่ายอดถ่ายหรือยอดอะไรอ่ะ
2: จากจังหวัดเลยนะ
3: โอ้ยจังหวัดเลย
2: พี่สุดยอดนะครับผม
3: จ้าแล้วฝากไปให้คุณสุรเดชเชียร์เล่นหน่อย
2: ได้เลยนะครับพี่นันครับผม
3: จ้าแล้วก็บ่าวโอ้แล้วก็ขอบคุณน้องเมย์แล้วก็ขอบคุณน้องเพชรด้วยนะที่ให้สารน้ำมาจากพี่สมบัติที่รอคอยจริงๆเลย
2: ได้เลยครับพี่นันอย่าลืมโทรศัพท์มาพวกเราบ่อยๆนะ
3: ก็บ่อยโทรตลอดโทรมาที่ไหนก็เจอแต่น้องเมย์ก็น้องเมย์ไม่กลับบ้านอยู่พี่หนูกลับไปมากลับมาใหม
2: ่
3: เจอแต่น้องเมย์
2: เข้าใจนะครับพี่นันจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: จำไม่ได้ค่ะดึกแล้วแต่ผมไม่ได้สั่งงานนะคะน้องเพชร
2: เข้าใจผมเข้าใจพี่นะผมก็เหมือนกันตอนนี้ผมก็ไม่สั่งงานเหมือนกันมันจะเช้าแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวพูดตอนเพชรนะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: ฮะ
2: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอรา
3: เนี่ยไอรา
2: ใช่ต้องเสียงแบบนี้ต้องเสียงแบบนี้เอาใหม่นะและไอราอาฮ่า
3: แม่ไอยาตาอ่าร
2: สชาติดี
3: ๆรสชาติดีๆ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาตาอ่า
3: ไอยาตาอ่า
2: ครับผมพี่นัน
3: แล้วเสร็จมันลูกไม่ฟองนี่ขอให้ผ่านลูกด้วงไปด้วยดีขออย่าให้มีฟ้ามีฝนนะคะ
2: โอ้อันนี้ยากนะพี่อันนี้ยากจริงเพราะว่าย
3: ากเลยพี่เคยไปมาหลายครั้งเหมือนกันนะเมื่อก่อนนะเมื่อสมัยที่อยู่กรุงเทพอ่ะใช่วันแบบมีงานก็ไปครั้งสองครั้งมั้งช่วงที่ไม่มีงานไปก็วังดีช่วงนั้นยังไม่ได้เอาแบบยังไม่ได้ย้ายไปอยู่สระริมน้ำเนาะ
2: ครับผมไม
3: ่เด็กลูกมีแต่เวลาเมื่อเพิ่งเขายิ้มที่ผลงานดูเขาดูสวยเขาดูสดใสนะ
2: เข้าใจครับอยากจะบอกว่างานแม่พึ่งทุกปีนะครับตั้งแต่34ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยฝนตกอลังการแน่นอนเละแน่นอน
3: นะฮะคุณก็เยอะใช่ไหม
2: ถูกครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบพยายามเตือนทุกท่านนะที่แบบไปเที่ยวไปร้องเพลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องเตรียมร่มเตรียมรองเท้าที่เขาแบบกันน้ำไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าเละแน่นอนพี่นันไม่ต้องห่วงเลย
3: ขอให้ผ่านลุ้นไปด้วยดีนะคะไม่ขึ้นก็ขอโชคหมันๆจริงๆดูใบตัง
2: พี่นันเคยไปไหมครับพี่นันเคยไปไหม
3: ไม่เคยไปช่วงนั้นเคยไปสี่ห้าครั้งมั้งวันธรรมดาวันแบบธรรมดาก็ไปแบบวันที่เขากำลังจะเริ่มงานก็ไปไปครั้งแรกตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอาหุ่นที่อยู่ในอะไรนะในตู้กระจกอะไรตอนนั้นยังไม่ได้เอาย้ายไปไว้ที่สระริมน้ำ
2: เข้าใจเข้าใจนะครับผมเอาไว้ว่างๆพี่นันทัศดกพี่นันมานะมาหาผมนะครับผมพี่นัน
3: วัดตะกวดานไม่ใช่เอกมัย
2: วัดตะกวดานเขาตะกวดานปีนี้เอกมัยไม่ได้จัดครับที่ตะกวดานที่เดียวนะครับ
3: ขอให้โชคดีนะคะน้องเพชร
2: พี่นันขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับสวัสดี
2: ครับครับผมนะครับพี่นันจากเพชรบูรณ์ขอเพลงคืนคำจากวงนวกะใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนะครับขอบคุณพี่นันนะฮะรู้ไหมถามแบบนี้ก็รู้เลยว่าอาทิตย์หน้านี่ผมอาจจะลานะครับอาจจะลาผมจะพยายามลาไม่เยอะแล้วกันนะครับเพราะว่าก็อยากมาจัดรายการอยู่นะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละครับที่นั่นเป็นงานของคุณแม่ก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะฮะตอนนี้ครับในช่วงของพาวเดย์เพลงคิดครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงเลยครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับคืนคำจากนวกะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอออราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอออราอาห่า
2: ก ลับมานะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตจบไปแล้วทั้ง4เพลงนะเริ่มต้นกับบทเพลงคืนคำนะครับจากนาวกะแล้วก็คู่ครองครับคุณก้องห้วยไร่สัญญาเจ้าลืมจากพี่หนูมิเตอร์สาบานว่าเธอเป็นคนสุดท้ายนะฮะบทเพลงจากนาโนสตอร์นั่นเองนะครับทักทายไปทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95สวัสดีพี่สุคนกับเชิงพี่สุภาพไอ้กว้างนะครับไอ้มิชัยนั่นเองนะฮะสวัสดีครับผมบอกว่าแล้วคืนนี้นันโอดสตอก็มาด้วยนะครับถูกต้องครับหลังจากที่นันโอดไม่ได้มาเฉิดฉายนานนะครับวันนี้ก็ได้มานะครับพี่ไกรวุฒินะครับน้องไกรวุฒิสินะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับพี่พินโยพี่หนุ่มดอยฮวดทักทายทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความมาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันครับพี่บรรเทาพี่สุคนพี่สุภาพนะครับทักทายครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะครับนี่นะฮะกำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับอะไรนะพี่บรรเทาบอกว่าอยู่ในเมืองบุรีรัมย์ร้อนแต่เช้าเลยจ้านะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าแถวนั้นร้อนจริงๆเคยไปมาก่อนนะครับเคยไปบุรีรัมย์ตอนนั้นไปเที่ยวรีสอร์ทของพี่หญิงลีหญิงลีศรีชุมพลของเรานะฮะโอ้ยอากาศร้อนมากร้อนมากนะครับแต่ว่าด้วยบรรยากาศนะมันอบอุ่นมันก็ทำให้ไม่ร้อนมากนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับสวัสดีพี่โชติกาจากถุงส้มครับสวัสดีครับผมในช่วงของจอกชีวิตครับขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูซิว่าวันนี้เพลงอะไรวันนี้เพลงชื่อว่าหม้อหุงข้าวนะครับโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับฟิชเชอริงพี่พันธ์วรการนี่คำร้องทำนองนะครับโดยพี่แบงค์รัฐวิทย์นะครับแล้วก็คุณโจอี้ด้วยนะครับภูวสิทธิ์อนันต์พรสิรินะฮะเรียบเรียงโดยพี่แบงค์รัฐวิทย์แล้วก็คุณโจอี้นะครับแล้วก็คุณมาร์คสโพล่าด้วยนะฮะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับเอาทำจบซะละป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมครีมไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับป้าไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงเคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อนะชั่วโมงหน้าวันนี้เวลาของเราเหลือน้อยมากไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานบทเพลงนี้ครับเกินห้ามใจครับไฮรักครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกผมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ
7: ้
8: ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับสองเพลงต่อไปมีเพลงอ้ายนะฮะจากน้องนัดดาวนะครับแล้วก็ตาฮักน้อจากน้องเนสพรอำนาจสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ 02:00 น. ถึง 05:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพี่ประสิทธิ์พี่สุคนกับเชิงนะครับสวัสดีไปถึงพี่รัตติยาแล้วก็พี่สาวขามพี่คำเตยพี่นรเดชนะครับพี่นานงใช่ไหมครับนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็พี่หนุ่มไดฮวดนะฮะพี่หนูวันสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทักทายครับพี่สุภัตรานะครับทุกท่านเลยที่ตอนนี้กำลังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนเช้าวันนี้ด้วยนะครับแหมก็อยู่กันถึงเช้าเลยนะฮะพี่ไผ่ตะกัวป่ามาแล้วพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่สาวขามนะครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันนะครับพี่รัตติยาด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับตอนนี้ผมมีอีก2เพลงในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมโลบินยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาป่ะฟังเพลงกันต่อครับ
1: สนับสนุนโดย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่จบไปแล้วทั้งสองเพลงมีห้ามตัวนะครับจากน้องมินตาอินทิราฟิชเชอริงออแกนิกเย่นะครับแล้วก็ผู้บ่าวซ้ำหน่อยนะครับบทเพลงจากน้องกวางธีรพันธ์คนสวนเองนะครับทักทายครับไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผานะครับแล้วก็น้องสุตารัตน์นะครับก็ทราบว่าเป็นเพื่อนบ้านกันใช่ไหมครับแล้วก็ส่งข้อความมาพร้อมกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับถามว่ากาแฟก่อนนอนไหมคะก็อยากกินอยู่นะนะครับที่ผมชอบทานกาแฟมันไม่ได้เพราะว่าอยากทานเพราะตื่นเพราะจะอยากจะตื่นอะไรอย่างนี้นะฮะทานเพราะอร่อยนะฮะก็สามารถทานได้แต่ว่าไม่ทานดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าทานแล้วผมเชื่อว่าผมคงจะหลับอีกทีก็น่าจะบ่ายสามนะฮะน่าจะยาวเลยนะครับตื่นอีกทีก็น่าจะเที่ยงคืนทีนี้นะฮะพี่นรเดชครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่นวลจันทร์พี่ประสิทธิ์พี่เทวีพี่อ้อสามย่านนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุวิทย์นะฮะบอกว่ามาพิษณุโลกบ้างนะครับยังไม่ได้มีโอกาสไปเลยจริงๆนะครับอยากไปมากผมไม่ได้ไปพิษณุโลกนานมากๆเลยนะครับจริงๆนะอยากจะมีโอกาสแบบไปทั่วประเทศไทยเหมือนเมื่อก่อนนะครับเอาไว้ก่อนเอาไว้สักวันหนึ่งนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไป

ขอบคุณเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมว่านะไปฟังเพลงสบายๆกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปในช่วงของมาเดคอนแฟมิลี่นะครับวันนี้ผมก็มีเพลงที่แบบฟังแล้วเคลิ้มเอางี้ดีกว่าฟังแล้วเคลิ้มเหมือนทุกครั้งแหละฮะฟังแล้วหลับสบายจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับโอ้ยโดยเฉพาะเป็นเพลงที่ผมจะเปิดนะเป็นเพลงสากลทั้งนั้นเลยนะครับเพลงฝรั่งนี่นะถ้าใครที่อ่านภาษาอังกฤษหรือว่าฟังอังกฤษรู้เรื่องนะครับต้องฟังได้แน่นอนครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกนะครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรเลยครับ02-201-4364นะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับนี่นะฮะกุหลาบแดงนะครับจากคุณอาสมจิตบ่อทองหอยกอดผู้ยอดรวยนะครับจากน้องบิวจิตนะเอิ้นสังน้องนะครับคุณพ่อเฉลิมพลในพ่อใหญ่พ่อใหญ่นะฮะแล้วก็เอิ้นอ้ายไนเดอร์นะครับรำเธอมีแหงจากน้องลำไยไหทองคำครับทักทายครับไปถึงทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันณตอนนี้ครับแล้วก็สวัสดีไปถึงอะไรนะสะดวกจะตามทุกด้อมที่สบายใจนะฮะสวัสดีครับมอร์นิ่งมาจากป่าละค่ะแวะมาทักพี่เพชรตามบนเพดานฮะนี่สวัสดีครับพี่ละไอครับพี่อารมณ์ทักทายนะครับสวัสดีไปถึงพี่ตาแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าคิดฮอดพี่ตาในเด้อนะครับโอ้ยคิดฮอดตลอด สวัสดีพี่จินจินนะครับสวัสดีไปถึงน้องกระโปโลสวัสดีครับผมไปถึงคุณบีบี้ใช่ไหมฮะคุณบีบี้นะครับสวัสดีครับผมคุณยายพอเพียงสวัสดีครับไปถึงพี่อารมณ์สวัสดีฮะไปถึงพี่คิวเองพี่เยเฮอร์นะครับพี่พิเศษจักบอกว่าลุกขึ้นเต้นครับจะได้หายง่วงนะครับอันนี้ช่วยไม่ได้จริงถึงจะเต้นก็ง่วงตอนเนี้ย ใช่ไหมก็ต้องเข้าใจนะคือแบบช่วงนี้ใครจัดก็ง่วงแหละเอางี้เอาตรงๆเลยนะฮะสวัสดีนะครับไปถึงน้องปามมี่ปามมี่ปุ๋ยปามมี่นะฮะสวัสดีค่ะ

0: ทายน้องจะนอนแล้วนะครับอ๋อใช่วันนี้ก็น่าจะได้โอกาสนอนครับเพราะว่าปกติแล้วนะฮะน่าจะไปงานอยู่หลายที่เหมือนกันใช่ไหมครับน้องปามี่เนาะเอาไว้เจอกันนะคะคิดถึงนะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่มิชัยไอ้กว้างบอกว่าบทเพลงเอื้อนสั่งน้องต้นฉบับบอกว่าเพลงเพราะมากๆเลยนะครับต้นฉบับเป็นคุณพ่อเฉลิมพลปกติแล้วถ้าเป็นยุคนี้เนาะจะเป็นแบบทำนองจะเร็วขึ้นมันก็จะมันขึ้นนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณมหานครฟาร์มลี่อีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานครฟาร์มลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์รักเอฟเอ็มกัสพาลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นปุ้มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: า5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายดิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุกมหานคร LTM FM 95

0: หวานตั้งแต่เช้าเลยนะคะ5:12 นค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกับเช้าวันนี้พระฤาษีบดีที่มิถุนายนแล้วนะคะกลับมาเจอกันค่ะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ FacebookLTN SM 95กับเรา2คนสวัสดีน้องโด้งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณรู้ฟังนะครับโอ้โห
0: สัปดาห์นี้รู้สึกท่าน
1: มันไวพอมันมีวันหยุดแล้วมันไว
0: มันไวมากเลยพลังงาน
1: จังหวะสุขแล้ว
0: ทำงาน2วันเองละ
1: ครับผม
0: ทำไมมันดีอย่างนี้ก็เป็นเช้าวันฝนตกอีกวันหนึ่งนะคะในภาคใต้ภาคอื่นก็ตกนะวันนี้นะคะมารับฟังเพลงและข่าวสารกันค่ะสวัสดีทักทายทุกจังหวัดเลยนะคะมีตัวแทนจากผู้ยอดจังหวัดตรังค่ะพี่จำนงนะคะมาแล้วพี่ตุ๊กกฎชมน

0: ารคามที่กระเทืองจากจังหวัดไหนคะที่อุไรจากทุ่งสงที่มั่นไม่ได้ทักมานานแต่ฟังทุกวันที่วินิจจากมณฑลบุรีที่บุญเดชจากจังหวัดตราดนะคะทั้งรง
1: ครับผมทักทายทุกท่านเลยครับ
0: ทักทายทุกคนวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366นะคะเบอร์เดียว3คู่สายเบอร์เดียว3คู่สายของเรานะคะทักทายกันเข้ามาได้โทรเข้ามาได้แล้วก็เอาข่าวไลฟ์ก่อนน้ำมันขึ้นนะคะเมื่อกี้4.5นะคะ
1: ครับ
0: น้ำมันขึ้น
1: เป็
0: นซ
1: ิง
0: กับแก๊สโซฮอล์40สตางค์ดีเซล80เนาะ
1: ครับดีเซล80สตางค
0: ์80สตางค์ต่อลิตรนะคะก็ขึ้นลงๆอย่างนี้ละค่ะเนาะจะว่ายังไง
1: ก็ดีว่าผ่านพ้นช่วงวันหยุดยาวแล้วนะพี่นะอย่างน้อย
0: ใช่เมื่อแล้วมาขึ้นวันนี้
1: คนไปเที่ยวคนกลับบ้านแต่จังหวัดกันก
0: ็
1: กลับมาก็นี่นะเจอล็อตแรกเลยฮะขึ้นเลย
0: เนาะ80สตางค์ต่อลิตรดีเซลนะคะแล้วก็กลุ่มเบนซินนะคะทุกประเภท40สตางค์นะคะราคาอาหารอย่าขึ้นแล้วกันในล่าสุดโดนเวียนกันแล้วนะคะนี่ร้านบะหมี่ชื่อดังรับสแกนไทยช่วยไทยพลัสถ้าร้านนี้ก็บอกว่าปกตินะถ้ากินเงินปกติก็50บาทอ่ะบะหมี่ชามนึงเนาะแต
1: ่
0: ถ้าสแกนจ่ายด้วยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาคิด55เนี่ยบวกมา5บาทคราวนี
1: ้
0: ลูกค้าโวยจริงๆง่วงไม่พอใจเนี่ย
1: เขาก็ไปมีผลอะไรค่ากดมือถือเหรอค่าอะไรอีก5บาทเป็นอะไรฮะ
0: ในกลุ่มเนี้ยเพจพวกเราคือผู้บริโภคเขาบอกว่าเนี่ยร้านบะหมี่รายหนึ่งบวกค่าธรรมเนียมอะไรก็ไม่รู้มาโดยไม่แจ้งให้ทราบก็กินปกตินะข้าวหมูกรอบก็50บะหมี่ก็50อะไรพวกนี้นะคะทีนี้ก่อนสั่งก็ไม่ได้แจ้งว่าวันนี้ขึ้นราคามาแจ้งตอนจ่ายเจ้าของร้านบอกว่าถ้าจ่ายปกติเงินสดนะก็50บาทเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณสแกนจ่ายไทยช่วยไทยคิด55นะอ้าวลูกค้ายอมที่ไหนก็สแกนดูเอ้ยจริงด้วยคิดค่าสินค้าขึ้นมา55บาทก็รัฐบาลช่วย33จำนวนเงินที่ชำระก็22ซึ่งเธอบอกว่ามันไม่ควรนะเพราะว่านี่ตั้งใจโกงอ่ะแล้วตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหอพักของนักศึกษากันลุงก็พิกัดแล้วกันประหลโยธิน45แยก11เธอก็บอกว่าปคบคะผิดไหมคะนี่ฮะถึงถ้าจะขึ้นราคาต้องขึ้นก่อนแล้วไม่ควรจะมาบอกว่าไทยช่วยไทยพัสคิด55จ่ายเงินสด50อย่างเงี้ยไม่น่านะไม่น่าจะได้นะ
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: เออ
1: นะมันไม่แค่ธรรมเนียมหรือค่าอะไรมันไม่แน่จะทำให้ท่านได้รวยขึ้นนะฮะกับมาเก็บยิบย่อยอะไรมาขึ้นเนาะ
0: 5บาท
1: มาขึ้นกับการใช้โครงการเนี่ย5บาท
0: อย่าทำเลยบอกเลยว่าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนยกเลิกนะคะร้านนี
1: ้
0: ครับวันนี้เป็นข่าวดังนะคะเพราะฉะนั้นร้านอื่นนะอย่าทำเลยค่ะคือถ้าจะขึ้นต้องขึ้นตั้งแต่แรกแล้วก็เอาเข้าระบบทั้งหมดไปถูกไหม
1: ครับ
0: มันต้องอย่างนั้น
1: เหมือนกับกระแสข่าวที่ตรงห้วยขวางครับพี่ว่ากลุ่มทุนจีนเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะฮะ
0: โอ้
1: แล้วที่บอกว่าไม่รับเงินไทย
0: มณฑลห้วยขวางเหรอมณฑลห้วยขวาง
1: มณฑลห้วยขวางหรือเยาวราชสองอะไรก็แล้วแต่เขาจะเรียกกัน
0: เออเซลกันแซกกัน
1: แต่ถามว่ามีแต่ร้านจีนแต่คนจีนแล้วล่าสุดถึงขนาดว่ามีคนเขาแชร์ว่าเขาไปกินอาหารร้านเนี้ยนะฮะทางร้านเนี่ยไม่รับเงินไทยนะไม่รับเงินไทยไม่รับโอนไม่ว่านะที่สนมไม่รับเงินไทยนะครับคุณจะต้องจ่ายเป็นเงินหยวนเท่านั้นโอ้โหเออมีขนาดอย่างนี้เลยนะก็ล่าสุดเห็นทีมข่าวหลายสำนักนะครับทั้งเวิร์กพอยต์

0: ไทย PBS นะครับก็เริ่มลงไปตรวจสอบแล้วนะฮะแล้วก็ลงไปนั่งกินแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวนะครับถือมือถือเข้าไปนั่งกินนั่งถ่ายในร้านนะครับก็พอเขาบอกหลังเป็นข่าวเนี่ยพบว่าร้านอาหารเนี่ยร้านนี้ปรับมาเป็นให้ชำระเงินทุกรูปแบบแล้ว
1: ไทยก็ได้จีนก็ได้อย่างนี้หรอจีนก็ยังชำระได้อยู่อย่างนี
0: ้
1: หรอ
0: ได้อยู่เขาบอกว่าวันที่เขาไม่รับเงินไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากระบบชำระเงินเนี่ยมันเกิดขัดข้อง
1: อ้
0: างว่าอย่างนั้นนะระบบชำระเงินไทยเนี่ยไม่สามารถรับเงินไทยได้แต่วันนี้เนี่ยชำระได้แล้วนะครับพอสแกนจ่ายได้ตามปกติแต่เขาบอกพอสแกนจ่ายปุ๊บเนี่ยนะฮะชื่อบัญชีเจ้าของร้านเนี่ยเป็นชื่อคนจีน
1: นั่นไง
0: เป็นชื่อคนจีนเลย
1: นี่ไงชัดเลยไทยเนี่ย
0: ร้านทำร้านอาหารถือเป็นอาชีพต้องห้ามไหมพี่ต้องใช่ไหม
1: ร้านอาหารเหรอได้ไหมไม่แน่ใจ
0: เออผมว่าแน่ใจ
1: เออ
0: ค้าขาย
1: จริงจริงตอนนี้
0: เริ่มไม่ได้นะ
1: เริ่มมีนักวิเคราะห์นักวิชาการนักเรียนนักยุทธศาสตร์สังคมก็เริ่มแชร์พฤติกรรมความผิดปกติในห้วยขวางที่เขาแซวกันว่านี่คือมณฑลห้วยขวางหรือคนจีนจะเรียกว่ามณฑลไถ่กัวไถ่กัวค่ะน้องดงมณฑลไถ่กัวแล้วคนจีนก็จะพูดจริงจริงว่าเอาวันนี้ไปกินข้าวกันที่มณฑลไถ่กัวก็คือห้วยขวางนั่นแหละก็เหมือนเป็นเขตเศรษฐกิจแยกออกมาเลยกลายเป็นประเด็นร้อนแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าเป็นภัยเงียบเศรษฐกิจสีเทาก็คือว่าห้วยขวางเนี่ยกำลังจะถูกตัดขาดจากระบบเศรษฐกิจไทยจากกระแสนะคะเสียงสะท้อนว่าเออมันมีต่างชาตินะมาปักหมุดหมายอยู่ตรงนั้นแล้วมันผิดปกติจริงๆไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะมันนานมาตั้งแต่ปี67แล้วนะคะปลายปีอ่ะเออเจ้าของร้านพนักงานเสิร์ฟแล้วเมื่อสักครู่ที่น้องรุ่งบอกว่าเขารับเป็นเงินหยวนก็แน่นอนเจ้าของลูกค้าเป็นจีนทั้งหมดอ่ะเออแล้วก็จะรับเป็นเงินไทยทำไมอ่ะแล้วก็จะแกนจ่ายเป็นหยวนกันเลยสิเออเนี่ยค่ะเนี่ย
0: ที่เขาบอกว่าเนี่ยมันยิ่งกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญนะคือเขาจ้างงานก็จ้างพนักงานนะฮะคนจีนแม้แต่น้ำเปล่าก็รับสินค้ามาจากจีน
1: จีน
0: มันเข้ารับ
1: ทุกสิ่งอย่างเลยที่ซัดไม้จิ้มไปคือจีนทุกอย่างในร้านอาหารเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยแสดงว่าแต่ที่ไทยไม่ได้เลยสักบาทถูกไหม
0: เออใช่ใช
1: ่เออไทยไม่ได้อะไรสักบาทเห็นชัดขนาดนี้แล้วนะคะแต่ทำไมยังไม่มีการจัดการ
0: ไม่รู้ตึกแถวตรงนั้นมันใช้นอมินีซื้อไปหรือยังนะครับ
1: เออ
0: ถ้าเช่าเนี่ยก็ยังคนไทยก็ยังได้อยู่อ่ะแต่ถ้าคือมาสวมรอยเอาชื่อคนไทยมาสวมรอยซื้อไปแล้วนี่ยิ่งไปกันใหญ
1: ่ท่านสิก็อันนี้ระดับผู้ว่ากทมจัดการได้ไหมหรือต้องระดับกระทรวงระดับรัฐมนตรีแล้วหรือยังไงก็ลองดูนะคะผู้ว่าที่กำลังหาเสียงกันอยู่ตอนนี้น่าจะเกือบ20คนเนาะผู้สมัครใช่ไหมคะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะเพราะว่ามันน่ากลัวนะไอ้ที่เขาพูดกันเรื่องกลืนชาติอ่ะมันไม่ได้เป็นจริงน้องลุงเนาะก็ไม่ได้เป็นจริงไม่ที่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะ
0: มีสิทธิ
1: ์มันมีสิทธิ์นะนี่ไงแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยเอาขนาดเออนี่ดิค่ะขนาดคนจีนเองเนี่ยเมื่อวานนี้เขาโวยเลยเขาเป็นคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยทำคลิปว่าการที่ร้านแถวห้วยขวางไม่รับเงินไทยรับแค่เงินหยวนเท่านั้นมันได้เหรอแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นี่คือคนจีนเขาแฮชแท็กเลยว่าคนจีนในห้วยขวางหนุ่มจีนคนนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วจ่ายตังค์เขาบอกว่าไม่มีก็ทำให้ตัวเองต้องเอาเงินหยวนออกมาจ่ายค่าอาหารเพิ่มอีก50บาทจากปกติกินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง325 เมื่อวานเขาจ่าย375 บาทต่อชามอุ้ยทำไม

0: ไงมันแพงนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรเขาบอกว่าเขาโกรธมากเขาเป็นคนจีนเขาโกรธคิดว่าตัวเองเพิ่งมาอยู่ไทยแต่จริงๆมาอยู่นานแล้วผมอ่ะเป็นคนไทยแล้วหมายถึงว่าครึ่งนึงนะอย่าทำแบบนี้เลยทุกร้านควรต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ไทยก็ควรทำกฎหมายไทยอย่าลืมเสียภาษีด้วยนะนี่เขาพูดไทยเลยนะคนเนี้ยหนุ่มจีนเขาอัปโหลดขึ้นTikTokเลยค่ะ
1: ครับผม
0: เนี่ย
1: ความน่ากังวลนะว่าแถวนั้นเนี่ยผมมันถึงขนาดนี้แล้วเหรอมันโอ้นะครับ
0: มันถึงแล้วถึงแล้วจริง
1: ๆผมจะเป็นระบบจีนไปหมดเพื่อตัดขั้นตอนลดขั้นตอนการไปแลกงงแลกเงินอะไรรับจีน
0: หรือไม่ต้องแล้วก็มันไม่ได้นะอ่ะก็ต้องดูเพราะไม่รู้ว่าคนที่จะต้องจัดการเรื่องนี้คือใคร
1: ครับมาทางเขตตำรวจนี่แหละอยู่ตรงนั้นน่ะ
0: อยู่ตรงนั้นแหละน่ากลัวน่ากลัวจริงๆขอได้ยินเหมือนสายมาแล้วเนาะไปรับกันก่อนนะคะคุณโด่ง
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: ป้าใหญ่ค่ะสวัสดีป้าใหญ่นะคะ
1: สวัสดีครับป้าใหญ่
3: สวัสดีจ้าน้องจีน้องดงสวัสดีจ้า
0: เชิญค่ะแม่ใหญ่อยู่อำเภออะไรของนคร
3: อำเภอเมืองค่ะ
0: อ๋ออำเภอเมืองนะคะเชิญค่ะป้า
3: ป้าอยากถามว่าพูดตายนะพูดตายนะ
0: พูดตายพูดตายได้เลย
1: ครับผม
3: อยากถามน้องจีน้องดงว่าเขาลงทะเบียนเขาจวดชอบป่าคนที่มีบัตรคนจนนั้นกล้องไม่กล้องเขาวันกล้องเขาที่เขามีอยู่แล้วมันเขาจวดชอบแบบไหนคะจ่ายไปจวดชอบแบบไหน
0: จวดชอบของเขาเองค่ะกระทรวงมหาดไทยกำลังจวดชอบของเขาเองค่ะ
3: เขาจวดชอบเขาเองตั้งป่าต้องไปธนาคารไหมอ่ะ
0: ตอนนี้เป็นมีบัตรอยู่แล้วใช่ไหมคะ
3: มีบัตรอยู่แล้ว
0: อ๋อมีบัตรอยู่แล้วไม่ต้องไปไหนค่ะข้าไปยืนยันตัวตนได้ค่ะ
3: ที่อ๋อ
0: ไม่ต้องไป
3: ดูเป้าไปยืนยันได้นะ
0: ค่ะอ๋อไม่ก็คือยืนยันที่บ้านค่ะต้องผ่านแอปผ่านธนาคารผ่านแอปพลิเคชันเป่าตั้งกันเนี่ยค่ะเป่าตั้งเลย
3: ยืนยันไปดั้งตัวละจับใช่ไหม
0: จ่ายค่ะจ่ายเลยยืนยันคิดไหมนะคะถูกไล
3: ่การ
0: ตอนนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยใครถือชื่อบัตรเดิมนะคะเข้าไปแอปเป่าตังค์อยู่แอปทางรัฐจะได้ให้ดูเบาให้ดูเบาไปแยกเขาเอฟนะวันนี้ถ้าทำไม่ได้เราคอยไปธนาคารนะถ้าจะง่ายกว่าเรื่องนั้นเรื่องถือบัตรเดิมเข้าไปในแอปง่ายๆเลย
3: ปาลงไปจานธนาคารกันเนอะ
0: ไม่ต้องค่ะให้อยู่เบาลงในแอปก่อนค่ะถ้าว่าไม่ถ้าว่าลงแล้วมันระบบมันบอกว่าแบบไหนก็คือเดี๋ยวค่อยไปแต่ว่าวันนี้ไปไปในแอป
3: ไ
0: ม่ตั้งแล้วก็บอกว่ายื
3: นยันเสียงไม่ได้เพิ่งนี้ไป
0: ไม่ต้องค่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไป
1: ป้าใหญ่มีแอปเป๋าตังค์ไหมครับ
3: มีค่ะ
1: เขาทำง่ายเลย
3: เขาโอนเก้าทุกเดือนค่ะ
0: เดี๋ยว
1: 6โมงนะครับเข้าไปกดยืนยันหน่อยว่ายังเอา
3: วันแรกวันนี้ค่ะ
0: วันนี้เลยค่ะวันแรก
3: นี่วันนี้เลยจ้ะนะทำได้เลยจ้ะ
0: ทำได้เลยค่ะ6โมงก่อนนะคะ
3: กาทั้งวันเนี่ยทั้งวันเนี่ยนะ
0: กลางวันเลยค่ะจนถึงกลางคืนเราไปจนถึง21ค่ะ
3: ก็ใจหมาคุณจีน้องจีน้องคุณจีน้องน้องนะ
1: ได้ครับหาปุ่มเข้าเป่าตังค์หาปุ่มชื่อโครงการแล้วกดลงทะเบียนเท่านั้นเลยครับจบเลยคร
3: ับ ค่ะ
0: ไม่ยาก
3: นะคะเดี๋ยวให้ลูก
0: มาต้อนไปให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
3: เงื่อนกันนะคะ
0: ค่ะ
3: ทั้งคุณจีคุณน้องนะไอ้แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าคลายนะ
0: ได้ค่ะ
3: ไอ้ดูค่ะวันที่หนึ่งนะ
0: คุณดองได้ยินไหมคุณดองวันที่หนึ่งเลยนะคุณดองนะดองนะได้ค่ะชื่นใจนี่แหละนะคะคุณตาย้ายค่ะคุณมานะคะ
3: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไอ้นี่ค่ะซ้อมกันต่อนะคะน้องวัย13ที่หายออกจากบ้านไป4วันเจอแล้วนะคะน้อง
1: ครับผม
0: ล่าสุดเจอแล้วเด็กหญิงขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave นะคะบอกว่าจะไปซื้อของแล้วก็หายไปเลย4วันนะคะแม่ก็โอ้โหเดือดเนื้อร้อนใจสิคะก็ต้องไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองขอนแก่นให้ช่วยกันตามหาก็ตำรวจบอกว่ามีเบาะแสว่าไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ไปพักอยู่ด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่31

0: เก็บนะคะล่าสุดเมื่อวานตำรวจก็กระจายกันสืบดูว่าไปไหนปรากฏว่าไปพบตัวเด็กอยู่กับกลุ่มเพื่อน8คนในพื้นที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะนี่ค่ะก็น้องอ้างว่ามือถือแบตหมดไม่สามารถชาร์จได้ติดต่อครอบครัวไม่ได้แม่ก็บอกอื้อหือตามหาลูกทุกวันเลย4วันเนี้ยเงินหมดไปไม่รู้เท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ไม่กลับจนต้องให้ตำรวจน่ะช่วยนะคะเนี่ยค่ะก็แม่บอกว่าลูกพอวัยรุ่นเนี่ย13เนี่ยนิสัยจะเปลี่ยนไปนะคะคือแม่ก็แน่นอนต้องทำขนมอ่ะขายขนมทางต้องไปน่าแม่ค้าเนาะก็สนใจที่จะทำขนมขายมากกว่าใส่ใจลูกเพราะว่าอะไรคือก็คือครอบครัวไม่ใช่มีฐานะอะไรไงอยากได้เงินมาใช้จ่ายแต่ก็เจอลูกก็ดีใจนะแต่ลูกเชื่อไหมว่าแม่บอกพอเจอนะลูกก็เฉยลูกคือเฉยมากอ่ะคือบอกว่าเหมือนตัวเองไม่ผิดอ่ะแล้วเป็นลูกคนเดียวด้วยนะคะแม่บอกว่าเดี๋ยวถ้าไม่เรียนหนังสือก็หยุดไปเลยก็ได้ค่ะแล้วไม่ช่วยทำขนมละแล้วก็กลับไปเรียนใหม่ถ้าเผื่ออยากจะเรียนต่อเน
1: ี่
0: ยวัยร
1: ุ่
0: นป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บ
1: ัน
0: นะคะ
1: ขอทำใจไว้แป๊บนะอันนี้น้องอายุ13เลย
0: 13ค่ะ13คุณพ่อที่มีลูกสาวทำใจแป๊บหนึ่งนะตอนเรียนว่าเพื่อนนี่สำคัญมากนะคะ
1: ใช่เคยได้ยินว่าเดี๋ยววัยหนึ่งเขาก็จะไปกับเพื่อนติดเพื่อนไม่ค่อยอยากไปไหนแต่เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต
0: ่
1: โอ้ต้องปลูกฝังนะว่าอย่าถึงขนาดนี้เลยนะว่าแบบว่าคือออกไปจากบ้านโดยไม่ได้บอกใครแล้วไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรขนาดนั้นน่ะให้คนที่บ้านห่วงมัน
0: ช่วยเหมือนเด็กคนเนี้ยคือเขารู้สึกว่าเขาไม่ผิดอ่ะเขาก็แค่บอกว่าก็มือถือมันไม่มีแบตอ่ะโอ้ก็ไม่ได้ชาร์จอ่ะแล้วมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่นี่นะคะตามหาลูกด้วยความห่วงใยเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องอย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้นะต้องบอกเลยว่าเด็กสมัยนี้นะคะต้องทำใจไว้ล่วงหน้าจริง
1: ครับ
0: ค่ะแต่ก็ดีแล้วล่ะเจอแล้วนะคะเจอเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แม่ก็ได้แต่ดั้งน้อยใจแต่น้อยใจได้ไม่นานก็ต้องรีบไปทำขนมขายหาเงินต่อเพราะว่าไม่ได้ขายของมาตั้ง4วันใช่ไหมหาเงินก็หายไปนั่นแหละ
1: ก็
0: ค่ะ
1: แต่ที่ยังไม่เจอนะครับที่ยังไม่เจอแล้วก็หายไปเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เป็นกระต่ายหายครับพี
0: ่
1: กระต่ายสุดที่รักหายไป
0: ที่อุ้มไปสมัครงานกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่น้องที่อุดรนะครับ
0: อายุ17 ปี
1: ใช่อายุแค่17ปีนะครับเธอขึ้นโรงพักเลยครับมาที่สภ.เมืองอุดรธานีนะฮะบอกว่ากระต่ายที่เจ้าปังปังนะครับโหเป็นกระต่ายที่รักมากนะครับเป็นกระต่ายตัวโปรดเลยนะฮะวัยเพียงแค่3เดือนคือใส่ตะกร้าพาไปสมัครงานด้วยปรากฏว่าหล่นระหว่างทาง
0: ก็ตายหล่น
1: ก็ตายหล่นนะครับเห็นบอกว่าจอดซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะฮะกล้องวงจรปิดเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งมาอุ้มไปอ่ะคือพอทำหล่นใส่ตะกร้านะแล้วหล่นนะครับวงจรปิดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยลงจากรถเก๋งแล้วมาอุ้มขึ้นรถไปก็ภาวนาให้เขาเหมือนกับว่าเอ็นดูกระต่ายแล้วก็คิดว่ามีเจ้าของนะแล้วก็มาเห็นข่าวนี้แล้วก็ขอให้เขามาคืนอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เล่าทั้งน้ำตาเลยครับกลางโรงพักเลยนะครับเธอบอกว่าออกจากบ้านมาสมัครงานนะครับแล้วก็กำลังแวะซื้อของที่เซเว่นสาขาสามพร้าวนะเอาน้องเนี่ยนะครับติดออกมาด้วยที่บ้านเนี่ยเลี้ยงตั้ง4ตัวแต่ปังๆอ่ะมักจะโดนเพื่อนเนี่ยรังแกโดนเพื่อนแกล้งนะครับเธอก็เลยต้อง

0: ต้องติดออกมาด้วยไม่งั้นถ้าอยู่กันลำพังเนี่ยโดนกัดโดนเพื่อนกัดเพื่อนกระต่ายด้วยกันกัดนะครับก็ใส่ตะกร้านะแล้วก็วางไว้ที่พักเท้ารถจักรยานยนต
1: ์โอ้
0: ปรากฏว่าน้องน่าจะดิ้นแล้วก็ไหลนะครับตกลงไปเออนะฮะก็อ๋อคือเขาจอดแล้วไปซื้อของแต่ตะกร้าเนี่ยตั้งเอาไว้แล้วน้องเนี่ยน่าจะด้วยความสนลุกดิ๊กลุกดิ๊กไปตะกร้าเลยหล่นนะฮะแล้วเปิดออกเขาก็น่าจะวิ่งออกไปทีนี้ก็วงจรปิดเห็นว่ามีคนเนี่ยนะฮะจอดรถแล้วก็มาอุ้มน้องไปที
1: ่
0: หน้าร้านสะดวกซื้อนั่นแหละเป็นรถเก๋งสีดำนะครับรถเก๋งสีดำที่ไปเซเว่นนะครับตอนประมาณสักเที่ยงกว่าๆนะของเมื่อวานนี
1: ้
0: ฟ
1: ัง
0: ฟังเลยเขาบอกอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะกระต่ายเขาว่าหูมันจะยาวอ่ะพี่ตัวเล็กๆอ่ะเหมือนตุ๊กตาเลยนะครับ
1: ยาวนี่คืออะไรหูเหรอ
0: หูยาวครับพี
1: ่
0: หูยาวแล้วก็ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเออเป็นกระต่ายสีขาวแต้มลายสีน้ำตาลนะครับหูตกเขาจะนิสัยน่ารักขี้อ้อนนะใครเอาขนมมาล่อเนี่ยปังปังจะวิ่งไปหาคนนั้นเลยเขาบอกว่าเลี้ยงแล้วก็ผูกพันมาตั้งแต่เด็กอยากได้คืนเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวเขาฝากถึงพี่ผู้หญิงที่อุ้มน้องไปด้วยความปรารถนาดีนะครับช่วยปังๆเลยนะครับเอามาคืนเขาหน่อยเขารักของเขาอ่ะนะครับเขาบอกว่าเอามาคืนหนูจะไม่ติดใจเอาความอะไรเลยเพราะเข้าใจพี่เจตนาดีเจอมันเดินหล่นตกอยู่ที่พื้นก็อุ้มไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เอามาคืน
0: ต่อยพี่รถเก๋งสีดำนะครับที่อุดรนะคืนพี่เขาด้วยครับ
1: อ๋อเป็นรถเก๋งใช่ไหมอุ้มขึ้นรถไป
0: ใช่ครับมาจอดแล้วก็อุ้มขึ้นรถไปเลย
1: ค่ะ
0: แล้วกระต่ายน่ารักอย่างนี้ท่านอยู่หน้าถนนอยู่วิ่งอะไรเราว่ามันต้องมีเจ้าของเยอะแหละ
1: จริงกระต่ายมีเจ้าของส่วนใหญ่เขาเลี้ยงเนาะไม่มีหรอกกระต่าย
0: เหมือน
1: แมวจรนะไม่ค่อยมีมันต้องมีเจ้าของ
0: เขาใจเราใช่ไหมครับพี่ถ้าเกิดว่าจัดเลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้เรารักแล้วมันหายไปอ่ะโ
1: อ้
0: กินนอนไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ค่ะข่าวนี้อีกครอบครัวนึงนะดูคือตามมา2วันก็สลดใจมากนะลูกชายที่เมายาแล้วแชทหาแม่ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยอ่ะน้องดงล่าสุดตำรวจจับแล้วนะคะตำรวจจับแล้วเมื่อวานที่ตรวจประการท่านผู้กับสภ.สำโรงใต้นะคะนำกำลังชุดสืบเข้าไปจับตัวนายพีนามสมมติอายุ38นะมาจับได้ที่แถวอ่อนนุช49ค่ะเขตสวนหลวงก็อันเนี้ยมาจากแม่นี่แหละแม่มี57ลูกอ่ะ38แม่มาแจ้งความไว้ที่สภ.สำโรงใต้ว่าลูกชายแท้ๆคือนายพีอายุ38แชทหาแม่ขอมีอะไรด้วยกับแม
0: ่
1: โอ้โหแม่ก็ช็อกเลยนะแม่ก็อ่านแต่ไม่ได้พูดไม่ได้ตอบอะไรเลยตอนที่ลูกแชทมาแบบนั้นคราวนี้พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำแล้วพบว่าเฮ้ยอย่างนี้ถือว่ามันเป็นข้อหายังไม่ทุกมันต้องไม่ต้องพูดถึงว่าแม่ลูกก่อนนะให้พูดว่าระหว่างผู้ชายผู้หญิงก่อนว่านี่เป็นการคุกคามทางเพศนะคะเนื่องจากว่าแม่เนี่ยกลัวมากก็ต้องตั้งข้อหาว่าเป็นการกระทำให้เหตุผู้อื่นไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเนาะจนกระทั่งตำรวจก็ไปตามจับหาตัวเจอค่ะเมื่อวานนี้ในพียังอยู่ในอาการหลอนพูดจาไม่รู้เรื่องจากพิษยาเสพติดแต่รับสารภาพว่าเพิ่งเสพยาบ้าไปอีกแล้วเมื่อเช้าและยอมรับว่าแชทหาแม่ขอมีอะไรกับแม่จริง
0: เมายาแล้วไม่รู้ว่าคนนี้เป็นแม่เลยอย่างนี
1: ้
0: หรอ
1: รู้เขาอ้างว่าประมาณว่าเหมือนกับ ถ้าไปมีกับคนอื่นต้องเสียตังค์อ่ะ

0: ออกไหม
1: ใช
0: ่อืมนี่เลยนุ่งแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยแม่รู้แล้วว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับลูกชายได้แล้วพอทราบข่าวก็อยากเจอลูกแหละแต่ว่าต้องเจอต่อหน้าตำรวจนะแค่จะถามว่ายังจำแม่ได้หรือเปล่าแล้วก็อยากคือเพื่อความเป็นแม่นะอยากรู้อาการหนักขนาดไหนเดี๋ยวนักวันนี้เนี่ยคุณกันจอมพลังบอกว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปพบลูกชายแต่ว่าดูท่าแล้วอย่างที่บอกอ่ะเขายังไม่เป็นหลอนนะพูดจาไม่รู้เรื่องอ่ะนี่ค่ะนี่คือยาเสพติด
1: คือมันต้องหลอนขนาดแบบว่าพอเสพยาเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะด้วยความที่มีอารมณ์ทางเพศอะไรแล้วทำไมถึงนึกถึงเนาะทำไมถึงไปพิมพ์ไปพูดด้วยข้อความแบบนี
0: ้โอ้โหที่น่าเชื่อเนาะ
1: ครับ
0: คือพิษภัยของยาเสพติดมันหนักมากเลยน้องร่องนะ
1: ใช่ผม
0: ค่ะก็ขนาดนี้เลยเหรอ
1: เออวันนั้นเราอ่านข่าวกันแล้วก็เห็นแชทที่คุณจันจอมพลังเขาเอามาเปิดนะฮะ
0: นั่นแหละนั่นแหละเคสนี้เลยชวนแม่ไปโรงแรมใช
1: ่ก็ชวนแม่โรงแรมแล้วใช้ถ้อยคำแบบโอ้โหอ่านแล้วก็บอกคนเป็นแม่ก็ตกใจอ่ะ
0: จริง
1: ผมว่ากลัว
0: คือแม่เนี่ยต้องแม่กลัวต้องหนีออกจากบ้านอ่ะ
1: ครับ
0: แม่กลัวต้องหนีออกจากบ้านเลยนะคะหนีออกทางข้างหลังบ้านเลยแล้วก็แล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมลูกอ่ะตอกผนังห้องน้ำ
1: เอาไว้แอบดูแม่เหรอ
0: ใช่ค่ะก็ลูกชายใช้ยาเสพติดมาน่าจะ20ปีกว่าแล้วค่ะ
1: พ
0: กมีดติดตัวตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าอาการจะรุนแรงตอนไหนยังไงนะคะก็ประมาณนั้นก็กลัวแม่กลัวพอมาเจอไอ้แชทนี้อีกกูตายนี่ค่ะแม่ก็เลยเห็นก่อนเลยนะคะลูกแท้ๆนะคะ
1: ครับครับ
0: โอ้โหน่ากลัวแม่แม่กลัวแม
1: ่โอ้
0: เขาย้ำด้วยนะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมแม่คุยกันสองคนแค่นี้พอนะรู้เรื่องนะตอบมาบ้างดินี่คือการแชทถามแม
1: ่
0: อืม
1: มียิ่งกว่านั้นอีกพี่เห็นข้อความแบบลักษณะ
0: อ่านไม่ได้เลยนี่อ่านไม่ได้เลย
1: เนาะแนวหลังจากให้แม่ไปขึ้นสวรรค์ด้วยกันอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยิ่งอะ
0: แล้วเขาก็รู้ได้ว่าเขาคือตัวบาปแล้วเขาก็แชทประมาณว่าเขาคือตัวบาปแล้วก็ห้าให้แม่อ่านเขาชอบบาปเขาชอบคำว่าบาปเขาชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยแม่ผ่านอย่างเดียวแต่ไม่ได้ตอบอะไรลูกก็คือช็อกก็เห็นใจแม่เลย
1: ก่อนนะไม่ใช่แบบรอจับแค่เป็นข่าวแล้วปล่อยกลับไปยุ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาส่งไปบำบัดก่อนแหละ
0: แล้ว20 กว่าปีที่หลอนมาเสพมาเนี่ยมันบำบัดกันมันคงไม่ง่ายนะต้องดูเหรอ
1: ไม่ง่าย
0: แน่ๆต้องมีวิธีการนะคะต้องมีวิธีการอีกข่าวหนึ่งสนุกมากเลยเราก็เตือนกันอยู่จำนะคะหน้าฝนเห็ดเยอะนะคะล่าสุดนั้นเสียชีวิต2เมื่อวานนี้ค่ะต้องดู
1: เอาอยู่ครับ
0: ที่หมอกกำแต่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะก็แน่นอนที่นั่นภูมิประเทศเกือบทุกหมู่บ้านเป็นป่าเขามีเห็ดหลากหลายออกมาเยอะมากเลยชาวบ้านก็เลยตอนนี้ผมไปหาเห็ดเอามาขายกินเองกันแล้วเห็ดมันก็อร่อยนะแต่ว่าล่าสุดมี2รายกินเห็ดพิษเสียชีวิตรายแรกเป็นผู้ชายนะคะไปเก็บเห็ดมาแล้วก็ต้องกินเองต่อมาไม่นานอาเจียนและท้องเสียอย่างรุนแรงก็ถูกส่งโรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอนหลังจากนั้นโรงพยาบาลศรีสังวาลส่งต่อมาที่มหาราชนครเชียงใหม่แต่ก็เสียชีวิตลงนะคะรายที่2เป็นชาย45เสียชีวิตอันนี้เมื่อวันที่

0: 2นะคะก็ไปเก็บเห็ดมาจากแหล่งเดียวกันเลยค่ะก็ขึ้นไส้อาเจียนรุนแรงแล้วก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลศรีสังวาลในห้องสอนถูกส่งมาที่เชียงใหม่เหมือนกันที่กระดายที่2นะคะเห็ดที่ว่านี้น่าจะเป็นเห็ดละโง่ขาวซึ่งลักษณะเหมือนเห็ดไข่ห่านแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเห็ดที่กินได้คือไข่ห่านที่กินได้นะแต่ไอ้เห็ดละโง่ขาวหรือเห็ดละงาบเนี่ยมันกินไม่ได้ก็คิดว่าไม่เป็นไรเสียชีวิตทั้งคู่นะคะตอนนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขในห้องสอนเตือนแล้วนะคะว่ามีประชาชนจำนวนมากที่ยังเข้าไปเก็บเห็ดมาจำหน่ายด้วยมาค่ะมากินเองด้วยนะคะเห็ดบางชนิดไม่ใช่บางชนิดด้วยนะขณะนี้เห็ดจำนวนมากมีพิษต่อร่างกายทั้งน้อยและมากขอให้ตรวจสอบดูให้แน่ชัดถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งกินอย่าทำกับข้าวทิ้งไปเลยไอ้ตัวเห็ดละงาบหรือเห็ดหมวกขาวกับเห็ดละโงกเนี่ยมันเหมือนกันมากกองร่องด้วยสีด้วยอะไรนี่นะคะแทบจะแยกไม่ออกเลยค่ะ
1: โอ้ครับผมอันตราย
0: อันตรายดูจากภาพนะมันแยกไม่ออกนะคะหมวกขาวกับเอ็ดละเงกเนี่ยนะคะถ้ากินได้เนี่ยมันจะสีเรียบเรียบสีขาวครีมเรียบมันวาวแต่ถ้าเป็นมีพิษนะคะมันเมื่อผ่าแล้วก้านเห็ดจะตันตลอดแนวอันเนี้ยให้ผ่าก้านมันนะคะถ้ามีพิษก้านเห็ดตันตลอดแนวถ้าไม่มีพิษกินได้ผ่าก้านเห็ดแล้วมันจะตวงตลอดแนวนี่คือความต่างไปผ่าที่ก้านเห็ดแล้วกันตอนนี้กินเห็ดพิษมันไม่มียาต้านพิษโดยเฉพาะเหมือนงูนะคะทั้งโลกยิงกัดยิงสีนุ่มใช่ไหม
1: คร
0: ับ เห็ด
1: พิษนี่ไม่มีนะไม่มีอะไร
0: ไม่มีค่ะใช่
1: ป
0: ้
1: องกันเลยโอ
0: ้ระวังเลยนะคะก็ฝนตกเห็ดเยอะ
1: ใครที่กินแล้วต้องไปโรงพยาบาลก็ระวังเป็นแบบเคสนี้นะครับพี่เมื่อคืนช่วงมหานครนิวสิทธิ์ข่าวเด่นก็เล่าไปแล้วแต่ผมว่ามันเป็นอุทาหรณ์ที่เบื่อเมื่อคืนใครยังไม่ได้ฟังนะครับเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะต้องหมั่นคอยสังเกตครับพี่มีผู้ชายคนหนึ่งที่ขอนแก่นนะฮะเขาเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการวิงเวียนหัวมึนหัวนะครับปรากฏว่าพยาบาลจะเอายาอะไรมาฉีดเขานะฮะเขาบอกว่ายังดีว่าเขาเนี่ยหันไปเหลือบไปเห็นที่ขวดยาเนี่ยว่ามันไม่ใช่นามสกุลเขาอ่ะเหมือนกับพยาบาลอ่ะเอายามาผิดเตียงอ่ะปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยชื่อสองเตียงเนี่ยนะฮะดันชื่อเดียวคนชื่อเดียวกันมาอยู่เตียงติดกันพี่ธนพลครับนี่ฮะพี่ธนพลเล่านะครับบอกว่าพยาบาลเนี่ยนะฮะกำลังจะฉีดยาอะไรไม่รู้เข้าไปที่ตัวเขาดีว่าเขาก็สังเกตเห็นก็เลยทักขึ้นไปก่อนว่าอุ๊ยอันนี้มันไม่ใช่นามสกุลผมนะแต่ชื่อเนี่ยชื่อเดียวกันนะครับชื่อที่ขวดยาเนี่ยธนพลเหมือนกัน
0: ธนพลจะเป๊ะเลย
1: ใช่ต่างกันที่นามสกุลถ้าไม่ทักนี่เรียบร้อยครับยาของทีมข้างๆอ่ะนะฮะเขาบอกข้างๆเขาเป็นผู้ป่วยติดเชื
0: ้อ
1: นะครับถ้าไม่ทักในยาขวดนั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเขาแน่นอนมันก็มีอะไรพลาดได้แบบนี้นะนี่นะครับหลายเพจของจังหวัดขอนแก่นเลยครับเผยแพร่ภาพของผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนี้นะฮะซึ่งเป็นภาพเหมือนกับที่แขนเนี่ยมีรอยเจาะน้ำเกลืออยู่นะฮะแล้วก็นั่งอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเหมือนกับเซลฟี่ตัวเองไว้เป็นหลักฐานอย่างเงี้ยนะเจ้าตัวเนี่ยระบุอย่างนี้ครับช่วยเลยมารักษาพยาบาลเอายาจากคนไข้อีกคนนึงที่ติดเชื้อมาฉีดให้ผมรอคำชี้แจงครับผมก็บอกแล้วว่าไม่ใช่นามสกุลผมนะฮะจากนั้นผู้สื่อข่าวเลยติดต่อไปที่คุณธนพลนะครับเจ้าของโพสต์นะแกก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเริ่มอาการเนี่ยแกวูบหน้ามืดก็มาเข้าโรงพยาบาล นะครับมาหาสาเหตุมานอนรอดูอาการตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วล่ะนะครับปรากฏว่าเตียงข้างๆเนี่ยเป็นผู้ป่วยติด

0: เชื้อแผลลุกลามนะครับจู่ๆพยาบาลก็เอายาแล้วก็มาฉีดให้แกนะแกก็เอะใจแล้วล่ะว่าเฮ้ยหมอไม่สั่งให้ฉีดยาดิ
1: ไม่ทันเห็นอะไรเลยไม่มีใบสั่ง
0: ก็เลยเอะใจที่มาตอนพยาบาลถือเข็มมาเนี่ยนะก็เลยพยายามหันไปดูหันไปมองแล้วก็โป๊ะจริงๆว่าเอ้ยพยาบาลครับธนพลเนี่ยเหมือนกันแต่นามสกุลไม่ใช่ของผมนะนั่นแหละพยาบาลถึงรู้ตัวว่าอ้าวชื่อเดียวกันนี่ฮะไม่ทันได้ดูถึงเวลาเราไปโรงพยาบาลเขาถึงเวลาเราจะไปรับยาพี่สีเขาจะชอบถามว่าคุณจามอนนามสกุลอะไรคะให้เราถูก
1: ใช่ใช่จริง
0: คุณสิวิไลนามสกุลอะไรครับ
1: เขาจะถามเพื่อความมั่นใจเพราะเหตุนี้แหละ
0: จริงนะครับก็ต้องฝากโรงพยาบาลด้วยต้องใส่ใจนะนี่โอ้โหเรื่องยาผิดนี่เรื่องใหญ่นะ
1: เออ
0: เขาบอกว่าขนาดทักท้วงขึ้นไปว่าเฮ้ยไม่ใช่นามสกุลผมนะพยาบาลยังยืนยันจะฉีดแล้วบอกก็นั่นแหละก็นั่นแหละเอ้านะครับแล้วสุดท้ายเห็นบอกว่าฉีดด้วยนะฉีดใส่แขนเขาไปนะ
1: เอ้าทักแล้วก็ยังฉีดอยู่อ่ะ
0: ทักท้วงไปแล้วว่าไม่ใช่ชื่อผมนะ
1: เอาน
0: ะครับ
1: อ๋ออันนี้ด้วยฉีดผิดคนทักแล้วก็ยังไม่ฟังฉีดเข้าไปแล้วจะแพ้อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: อ๋อเดี๋ยวก่อนนะพยาบาลพยายามจะฉีดแต่เหมือนกับว่าจะฉีดใส่แขนนี่แหละนะครับแต่แกก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ไม่ใช่ชื่อผมพยาบาลเลยหยิบก็หยุดยาขึ้นมาดูพลิกชื่อดูแล้วก็นำเข็มที่เตรียมที่จะฉีดใส่เธอใส่ตัวเขาเนี่ยนะฮะก็เลยเหมือนกับชะงักไว้ก่อนอ๋ออย่าง
1: โอเค
0: พยาบาลรีบถอนเข็มออกจากแขนทันที
1: โอ้ย
0: ก็เลยถามพยาบาล
1: ใหม่หรือเปล่า
0: ก็เลยถามพยาบาลว่าฉีดเข้าไปฉีดอะไรเข้าไป
1: ฉีดยัง
0: ไปบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรแค่น้ำเกลื
1: ออ๋อ
0: ถึงว่าที่แกลงรูปอ๋อแต่เขาต้องมีเข็มเจาะไว้ที
1: ่แขนคาอยู่
0: น้ำเกลือ
1: ใช่เห็นไหมทุกโรงพยาบาลก็ต้องคาไว้ก่อนเผื่อว่าจะต้องฉีดไม่ต้องแทงหลายรอบ
0: โอ้ฝากพี่พยาบาลด้วยนะครับคืออย่างที่พี่สีตั้งข้อสังเกตพยาบาลใหม่หรือเปล่าถ้าเป็นพยาบาลเก่าไม่ได้นะ
1: ไม่ได้นะ
0: ว่าน
1: ี่
0: แหละพยาบาล
1: อะไรเข้าไปก็ไม่รู้ต้องเหมือน
0: นี่แหละพยาบาลเก่าไม่ใช่พยาบาลใหม่พยาบาลใหม่เขาจะระวังแต่ถ้าพยาบาลเก่าด้วยความคุ้นชินเคยชิน
1: ไม่ได้นะก็เหมือนเวลาเรานั่นแหละทั้งพยาบาลทั้งเภสัชเวลาจะถามก็ถามชื่อนามสกุลเราอย่าไปรำคาญเลยเพราะเหตุนี้แหละก็ถามเราหลายๆรอบชื่ออะไรคะนามสกุลก็บอกเข้าไปตามนั้นบางคนแบบมุ่งมุ่งถามอะไรนักหนาชื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: นะเพราะว่ามันจะไม่มีพลาดแบบนี
0: ้ครับไปต้องคอยสังเกตนะยาที่ให้มาถ้าใครจะไปโรงพยาบาลนะดูนะยาที่ให้มาชื่อป้าป่ะชื่อลุงป่ะถามน้องพยาบาลเข้าไปกินครับ
1: เนาะจะได้ชัดเจนเนาะมีถ้าถึงแล้วผิดเข้าไปแล้วมันเกิดแพ้ขึ้นมา
0: เราแพ้นะแรงการหนักเลย
1: เสียหายเลยเนี่ย
0: ครับ
1: ไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่มิลทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่มิลทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
0: DOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: DOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพื่อแข็งยาเพื่อแข็ง

0: ีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: กาแฟขาวช็อค

่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้

ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: 2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะ6:13 วันพฤหัสบดี4มิถุนายนเป็นยังไงบ้าง6โมงเช้าแล้วเข้าแอปเป่าตังด่วนเลยค่ะเข้าไปทำไมเข้าไปชมมาสิก็ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้วันแรก
1: แต่ว่าลงได้ยาวไปถึงวันที่21ใช่ไหมพี่21มิถุนา
0: ใช่ยาวๆเลย
1: สัปดาห์กว่า
0: โอ้ก็ลงไว้ก่อนนะ
1: ครับครับ
0: สิทธิ์เต็มไหมคนเต็มเขาไม่จำกัดเนาะไม่เต็มนะคือใครมีคุณสมบัติก็ได้แหละใครก็ตามที่มีคุณสมบัติก็ได้นะคะแต่ว่าคนที่รับสิทธิ์เดิมอยู่ทุกคนต้องยืนยันสิทธิ์ใหม่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะพิจารณารอบใหม่เหมือนกันเพราะว่าบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะมีทรัพย์สินงอกขึ้นมาฐานะดีแล้ว

0: นะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญอันนั้นนะเรื่องจริงลูกเอาพ่อและแม่ไปลดหย่อนภาษียานยนต์อันเนี้ยเห็นบอกว่าจริง
1: ใช่ดิคือ
0: แม่ก็จะหมดสิทธิ์ไปด้วย
1: จะตัดสิทธิ์อยู่สิฮะตอนเนี้ย
0: เขา
1: ไม่จำกัดนะแต่ว่าเขาจ้องจะตัดเพราะว่าแน่นอนถ้าเอามาตรการเรื่องของนี่แหละนะฐานข้อมูลว่าลูกเคยยื่นภาษีเนี่ยแสดงว่าจ้องตัดอีกหลายและอีกเยอะเลยล่ะ
0: อีกเยอะเลยเยอะเดี๋ยวเพราะว่าถ้าลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแสดงว่าลูกอ่ะดูแลพ่อแม่อยู่ถูกไห
1: มเดี๋ยวมันลูกมีรายได
0: ้แล้วลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนแล้วตัวเองไม่ได้ดูแลพ่อแม่เนี่ยมันก็ไม่ได้นะลูกนะ
1: ครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรี
0: แต่ว่าคุณไม่ส่งเสียพ่อแม
1: ่ครับท่านรัฐมนตรีนิตินะครับยืนยันว่าที่ต้องเอากฎเกณฑ์มาตรการนี้มาใช้เนี่ยนะครับเรื่องของการลดหย่อนมาใช้เนี่ยนะฮะเพื่อให้เป็นคนที่เดือดร้อนที่สุดจริง
0: ๆใช่ต้องเป็น
1: คือท่านมองว่าม
0: ันชื่อว่าบัตรคนจนนั่นแหละมาบัตรคนจนบัตรสวัสดิการวัดคือบัตรคนจนเพราะฉะนั้นคุณต้องมีรายได้แบบว่าต้องต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะ
1: คือเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาลดหย่อนเนี่ยได้แค่คนละ30,000นะแต่ไม่ได้มัน 30,000 บาทนะแต่ 30,000 รายได้นะเอามาลดแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปแต่ว่าหมายถึงว่า2คนบางคนน่ะลดรายได้ตัวเลขลดลงไปต้อง 60,000 แล้วอ่ะ
0: ใช่เลย
1: 10% ก็ตีคืนย้อนคืนมาอีก6เป็น 6,000 หรืออะไรแบบนี้มันก็ถือว่าอ้าวคุณก็มีตรงนี้ไง
0: ค่ะต่อวงสายตรงนี้แต่ว่าลูกอ่ะดูแลอยู่นะคะคุณไม่ได้ฐานะยากจนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ถามมาสักครู่คุณพานุนะคะผมมีมอเตอร์ไซค์ถือว่าเข้าขายไหมมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเกิน300 ซีซีไม่ใช่สิมอเตอร์ไซค์ก็เอาซีซีไหมใช่ถ้าเกิน300 ซีซีอ่ะไม่ได้แต่ถ้าเป็น Honda Wave ที่ใช้อยู่ Honda Wave 100ใช่ไหม100ซีซีหรอ
1: 100 125อะไรพวกนี้ได
0: ้ได้ถ้าเครื่องยนต์ไม่เกิน300 ซีซีถือว่าได้กรรมสิทธิ์นะคะเพราะว่าบางคนนั้นเนี่ยก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งเอาไว้ทำมาหากินก็ได้อยู่นะคะได้อยู่แต่ถ้าคุณขี่บิ๊กไบค์คันเบลล์เทิมนะคะสักกี่ร้อยซีซี500เนาะแล้วมาลงทะเบียนถือบัตรคนจนมันก็ยังไงอยู่น้องดวงเนาะ
1: ครับผม
0: ไอที่ท่อดังๆอ่ะนั่นแหละอันนั้นอะเครื่องยนต์น่าจะเกิน300นะคะอันนั้นแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่ก็ยกตัวอย่าง Honda Wave ได้ไหมได้ค่ะเรายกเว้นให้ทรัพย์สินนะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เครื่องยนต์ไม่เกิน300 ซีซีได้รถไถได้ไหมรถไถได้ค่ะมีรถเพื่อการเกษตร1คันได้2คันไม่ได้เขาละเอียดขนาดนี้นะน้องลงคิดดู
1: นะ
0: รถเพื่อการเกษตรได้ประเภทละไม่เกิน1คันตอนลงทะเบียนนะต้องระบุชัดนะต้องระบุให้ชัดนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาให้กระทรวงมหาดไทยเช็คถามว่ากระทรวงมหาดไทยเช็คผ่านทางไหนเดี๋ยวอบต.ผู้ใหญ่บ้านจะไปเช็คที่บ้านของคุณ
1: ครับ
0: นะ
1: คร
0: ับ แล้วค่ะ
1: 3ล้อนะพี่3ล้อบางคนบอกผมมี3ล้อครับ
0: ได้รถยนต์3ล้อได้ค่ะได้
1: ทำมาหากินนะถือว่าเอาไว้ทำมาหากินถือว่าได้อยู
0: ่ได้1คันเราแต่ว่า
1: พี่
0: ไปขับ3ล้อมาก็มีรายได้วันละ 3,000 อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะพี่นะ
1: คนขับ3ล้อก็มาบอกให้เพราะว่าคนมีตังค์หน่อยไม่ขับ3ล้ออะไรอย่างเงี้ย
0: เหรอไอ้3ล้อบรรทุกสามล้อที่ใช้ในสวนน่ะสามล้อทุกมันสำปะหลังน่ะอันนี้อะไรเงี้ยได้แต่ว่าที่มีสามล้อแล้วก็ไปรับนักท่องเที่ยวสมมตินะนี่นะสี่ล้อเล็กรับจ้างเงี้ยพี่มีรายได้วันละ 3,000 บาทอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วนะพี่นะ
1: ครับก็ถ้าเราปีรายได้ท่านต้องไม่เกินแสนเนาะเงินฝากมันต้องไม่เกินแสนไม่มีการไปกู้นะครับวงเงินเกินแสนไม่มีบัตรเครดิตอันเนี้ย
0: ถือบัตรอยู่5ใบอย่างเงี้ยเป็นหนี้ก็ไม่ได้นะคะต่อให้เป็นหนี้ล้านนึงก็ไม่ได้นะคะ
1: ครับผม
0: นั่นหมายความว่าคุณมีเครดิตแล้วก็ที่ดินที่พุ

0: กันเยอะมากที่ดินนี้ไม่เกิน10ไร่นะคะได้นะ
1: ไม่เกิน10ไร
0: ่ที่ดินไม่เกิน10ไร่
1: ผมทำนาอยู่8ไร
0: ่ได้ถ้าคุณเป็นเกษตรกรแต่ถ้าคุณเนี่ยเป็นประกอบอาชีพอื่นด้วยแล้วมีที่ดินด้วยอันเนี้ยไม่เกิน1ไร
1: ่
0: แต่ถ้าเป็นเกษตรกรจริงๆอาชีพเดียวเลยทำนาอย่างเดียวเลยทำสวนอย่างเดียวเลยได้ค่ะไม่เกิน10ไร
1: ่มีฐานข้อมูลว่าคุณเคยไปลงทะเบียนเกษตรกรอะไรเงี้ยไว้เนี่ยอันเนี้ย
0: ได้ไม่เกิน10ไร่ค่ะเก็บได้เก็บได้เลย
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ลองดูไปลองดูว่าครับ
0: ค่ะคือปีนี้น้องต้องเขาเปลี่ยนรายได้จากครอบครัวเป็นรายได้บุคคลค่ะสำหรับปีนี้คุณสมบัติเขาเปลี่ยนให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคัดกรองมันจะแม่นยำขึ้นแม่นยำขึ้นแน่นอนเอาสมมติว่ามีบอกว่าเนี่ยเขาฉันเป็นเกษตรกรแต่ว่าคุณก็ทำนาให้คนอื่นเช่าไปสิบไร่จริงเป๊ะเลยแต่ว่ากลางวันคุณไปรับจ้างทำอย่างอื่นเนี่ยเงินมันเข้าทางอื่นด้วยเนี่ยไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือเกษตรกรก็ต้องเกษตรกรอาชีพเดียวนะคะช่องทางอย่าลืมนะคะผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐและเว็บไซต์ก็ได้นะเว็บไซต์ชื่อภาษาไทยเลยค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th และ www.welfare.mos.go.th นะคะหลากหลายช่องทางหรือจะไปยืนยันที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้อันนี้กรณีที่คุณไปในเมืองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าผ่านแอปเป๋าตังก็ดีแล้วก็ถ้าไม่ได้อีกก็ไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.คือธนาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1: เชื่อว่า5แบงค์นี้คนเยอะแน่นอนนะเพราะว่าเห็นได้ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เท่าที่เราฟังจากหน้าไมค์นะพี่ตีนะก
0: ็
1: คนลำบากก็คนพิการก็มีคนไม่มีพวกสมาร์ทโฟนนี้ก็มีป่าทำไม่เป็นหรอกลุงทำไม่เป็นหรอกพวกเนี้ยกลุ่มนี้ต้องไปแบงค์แน่นอน
0: ค่ะ
1: น่าจะเยอะด้วย
0: ใช่รู้ข่าวว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะวันที่1กรกฎาคมเขาจะโอนเงินให้ 1,000 เดี๋ยวตรวจสอบนิดนึงมีคนถามมาเมื่อกี้จริงหรือเปล่า1,000 บาท
1: คล้ายๆอยู่ในกลุ่มเหมือนสวัสดิการรัฐได้เงินมาใช้เลย 1,000
0: เงินใช้เลยเดี๋ยวนะอันนี้ขออ้างยิงพี่ถนอมหน่อยนะพี่ถนอมก่อนเกียรติพลพี่ถนอมบอกว่าเป็นข่าวจริงค่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: นะคะได้ค่ะได้เนาะยินดีด้วยนะคะเห็นนะรอการประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนะสักกี่วันดีเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะคะวันนี้ขอเช็คแต่ว่าถ้าไปดูจากเพจที่ฉลองอ่อนเกียรติพลนะแกบอกว่านี่แหละน่าจะได้คนละ 1,000 วันที่1กรกฎาคมแต่ต้องตรวจสอบก่อนนะว่าไม่มีมือถือจริงนะคะก็ยินดีด้วย
1: ไม่มือถือรอฟังดูเน
0: า
1: ะ
0: รอฟังดูเพราะว่ามันต้องเยอะแน่ๆนะคนที่แบบไม่มีไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยอ่ะไม่มีมือถือไม่ลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเยอะอยู่นะกลุ่มนี้เสียงนะจะลบไปแล้วนะคะประมาณนี้เดี๋ยวรอขออนุญาตข้อมูลก่อนนะคะพรุ่งนี้จะแจ้งอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่ดอกเกอร์กันนะคะ
1: ครับเพราะว่า
0: คือยังมีช่องโหว่อยู่ตรงนี้แหละคนที่ไม่มีมือถือน่ะต้องช่วยเขานะเราพูดบ่อยค่ะประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวทำให้หลายคนยิ้มได้นะคะในบรรยากาศแบบนี้เนาะค่ะ
1: มาดูบันเทิงกันนะครับคู่แรกเลยนะน้องเจนนี่นะครับเจนนี่กับยูนะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นน่ะนะครับนะก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขากำลังทำแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมานะพี่ชื่อว่า YJ Mall
0: เหมือนเป็นแอปเลยใช่ไหม
1: เหมือน YJ
0: เหมือนแอป แพลตฟอร์มคือแอปใหม่เลยเพื่อคนจะได้

0: ข้าไปซื้อของขายของนี้เหรอ
1: เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเนี่ยเข้าไปแอปที่ทุกวันนี้เขาใช้กันอยู่เนี่ยโดนหักเยอะโดนค่า GP 30% ขายของ100นึงเนี่ยโดนหักไปแล้วเหลือ70โอ้โห
0: ค่ะ
1: ไหนจะต้นทุนไหนจะค่าร้านค่านู่นค่านี่อะไรอีกเนี่ยเขาก็เลยเนี่ยครับทำแพลตฟอร์มเห็นบอกว่าก็กำลังได้รับความสนใจนะYJMO เนี่ยนะฮะ
0: ก็เลยเพื่อนับลงทะเบียนแล้วนะ
1: ใช่เพื่อทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการนี่แหละนะครับเข้ามาซื้อขายผ่านช่องทางนี้ขายของกันแล้วก็โดนหักเนี่ยได้น้อยลงจะได้เงินในกระเป๋ากันเยอะขึ้นนะครับก็จะไปสู้พวกค่ายยักษ์ใหญ่ที่เราซื้อกันอยู่ทุกวันนี้เราเข้าซื้อของเรานึกถึงอะไรใช่ไหม
0: ก็เครื่องของในTikTok TikTok Lazada Shopee YJMO ก็คือเหมือนกับ3แพลตฟอร์มนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่จะเหมือน3แพลตฟอร์มนี้เลย
0: โอ้ยแสดงว่าเขาต้องรวยมากนะค่าทำแอปเนี่ยแพงมากนะน้องดุ้ง
1: แพงไหมค่าทำแอปแพงใช่ไหมจะทำแอปหนึ่งขึ้นมานะ
0: แสดงว่าเขาลงทุนขั้นสูงเลยนะเนี่ย
1: เออนะครับ
0: อือค่ะ
1: นะก็เขาบอกว่าทำขึ้นมาเนี่ยนะครับนี่แหละเพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มขายของสำหรับคนไทยค่าคอมมิชชั่นดีนะดีกับลูกค้าด้วยดีกับแม่ค้าพ่อค้าด้วยนะฮะเขาก็ยอมรับพี่ว่าต้องใช้เงินลงทุนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไอ้ตัวสเกลของเพจของแอปตัวนี้มันต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อย
0: ๆมันต้องรองรับโอ้โหเยอะมากอ่ะ
1: ครับเขาก็บอกว่าไม่ว่าอนาคต YJMO เนี่ยมันจะสำเร็จตามที่คุณยิวคิดไว้ไหมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือเห็นความเติบโตนะของสามีเขาเนี่ยนะอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เห็นว่าคนไทยเนี่ยก็สามารถที่จะทำแพลตฟอร์มที่จะไปแข่งกับต่างชาติได้นะครับถามว่าผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาบอกว่าโอ้ดีมากนะครับตอนแรกเนี่ยไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยอยากทำก็ทำปรากฏว่าตอนนี้มีคนสมัครเนี่ยมากกว่าแสนคนแล้วนะขนาดเปิดมาแค่2วันนะฮะ
0: โอ
1: ้แสนคนละนะเขาก็เลยมีกำลังใจที่จะพยายามพัฒนา
0: ต
1: ั
0: วแทนนายหน้าใช่ไหมไอ้แอฟิลิเอทที่ว่าเนาะก็คือว่
1: า
0: เอาลิงก์สินค้าไปโปรโมทไปขายก็ได้ไม่มีสินค้าตัวเองก็ได้พอใครมาสั่งของซื้อสินค้าผ่านลิงก์เราเราก็ได้ค่าคอมไปอย่างเงี้ย
1: เขาเรียกไอ้ปิดตะกร้าใช่ไหม
0: เออปิดตะกร้า
1: ที่เขาบอกว่าให้เราติดตะกร้าแล้วเราก็สมมติเราไลฟ์สดไปเนี่ยนะฮะเราก็ติดตะกร้าไว้เดี๋ยวถ้าเราแต่งหน้าคนก็จะเข้ามาถามว่าใช้ลิงก์ของอะไรอ่ะเราก็ติดตะกร้าไปเออนั่งกินขนม
0: เขาเป็นโรงงานผลิตคอนเทนต์ด้วยนะเขามีที่มีห้องเป็นห้องเหมือนที่จีนเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่เราจะไปนั่งกินเราอาจจะมีขนม5อย่างอยู่บนโต๊ะนะพี่เราก็นั่งกินขนมไปเรื่อยๆคนเห็นแล้วบอกเฮ้ยนี่น่ากินอ่ะกินอะไรอยู่อ่ะครับติดตะกร้าเลยนี่เลยครับตะกร้าที่4ครับเข้าไปเลยครับอีกชักหนึ่งหยิบผลไม้มากินเอออันนี้ก็น่ากินอะไรอ่ะตะกร้าที่1เลยครับกดไปเลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: การไลฟ์สดแบบนี้นะมันเป็นยุคสมัยแบบนี้เราก็ได้
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยเนาะไม่เป็นเจ้าแรกไหมหรือไม่ใช่หรือยังไงไม่รู้นะ
1: ไม่แน่ใจเออก็ต้องแต่ถ้าถือว่าแบบที่จริงจังจนเนี่ยนะจนเรามาอ่านข่าวจนมีคนสมัครกันเป็นแสนๆนี่ก็น่าเจ้าแรกนะพี
0: ่เออไม่ธรรมดาแล้วล่ะเพราะนั้นก็อย่างที่เราใช้แพลตฟอร์มของTikTokที่เราซื้อของขายของLazada Shopee อะไรพวกนี้นะมันก็ต่างประเทศทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกๆของคนไทย
1: ครับ
0: อือก็ไม่เป็นแสนแล้วเหรอคนสมัคร
1: คนสมัครเป็นแสนแล้ว
0: อ
1: ือแต่ถ้าค่าคอมมันถูกลงของมันก็จะถูกลงไปด้วยใช่ไหมทุกวันนี้เวลาเราไปซื้อของเนี่ยนะเราโดนบวกไป 30% แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าของสินค้าเนี่ยคนที่นำเข้าสินค้าก็ตามเขาก็ต้องบวกไป 30%
0: อืม
1: ตรงนี้เขาก็อยู่ไม่ได้เราก็เลยผู้บริโภคปลายทางก็เลยต้องได้ของที่แพงขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง
0: ค่ะแต่ก็ต้องชื่นชมเขาแหละนะเพราะว่าเขาพร้อมนะเรื่องเงินทุนเรื่องอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความหวังของบรรดาแม่

0: ค้าพ่อค้าทั้งหลายก็ลองเข้าไปสมัครแล้วก็เรียนรู้ดูนะคะบางทีมันอาจจะยังไม่เข้าใจทันทีนะน้องรุ่งเนาะ
1: พี่สีที่ดูว่ารายได้เขารายได้สองคนนี้เขาต้องขนาดไหนอ่ะมีนักข่าวถามว่าจ่ายภาษีปีที่แล้วเนี่ย100 ล้านจริงไหม
0: โอ้โห
1: เจนนี่บอกว่า4บริษัทไม่ถึงค่ะแต่ก็เกือบ
0: ร้อยล้าน
1: จ่ายภาษีเกือบร้อยล้านเหรอ
0: เขาบอกว่า80 กว่าล้าน
1: โอ้โห
0: เจนนี่จ่ายภาษี80 กว่าล้านค่ะปีนี้นะแสดงว
1: ่
0: าเขาต้องมีเงินเท่าไหร่รายได้เท่าไหร
1: ่
0: ถึงจ่ายภาษี80 ล้านอ่ะ
1: ครับผมนะก
0: ็
1: มีแต่แกก็เลยฝากนะแกบอกว่าพยายามทำทุกทางให้ถูกต้องนะไม่มีเลี่ยงนะพยายามทำทุกทางให้ถูกต้อง
0: ก็เลยฝาก
1: วิงวอนนะครับแกบอกว่าเนี่ยขอเป็นตัวแทนของคนทำมาหากินหน่อยนะว
0: ่
1: าถ้าอยากจะให้คนไทยเราเติบโตเนี่ยนะภาษีเนี่ยจะปรับลดลงมาได้มากน้อยขนาดไหนก็ฝากพิจารณาหน่อย
0: ยิ่งรายได้สูงก็ต้องยิ่งเสียภาษีสูง
1: เพราะว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เอาถ้าพูดตรงๆนะถ้าไม่ใช่น้องเจนนี่นะที่มีชื่อเสียงนะที่หลายคนได้ช่วงหนึ่งทุกคืนอย่างนั้นแหละแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์เนี่ยเป็นอาชีพที่น่าจะหลบเลี่ยงกันได้ไม่ยากที่สุดนะคืออย่างพนักงานบริษัทเนี่ยนะคุณจะเงินเดือนเป็นแสนเป็นอะไรนะตัวองค์กรเขายื่นเนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วว่าเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะปีนึงนะฮ
0: ะ
1: แต่คนเป็นคนที่ขายออนไลน์บางทีไม่ต้องแสดงเลยก
0: ็
1: มีการหลบเลี่ยงกันบ้างนะฮะ
0: ใช่นะคะก็เขาบอกว่าเจนนี่มีรายได้เยอะกว่าสามีที่ทำแพลตฟอร์มอะไรนะ YJM นี่นะเอาเงินเจนนี่ไปถลุงหรือเปล่าเจนนี่บอกไม่เงินใครเงินมัน
1: ก็ดีนะอย่างนี้ก็ดีนะเงินใครเงินมัน
0: เขาใช้ระบบเงินใครเงินมันมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วอ่าฮะ
1: คร
0: ับ ค่ะก็บอกว่าสามียืนเป็นคนรักศักดิ์ศรีและพยายามพิสูจน์ตัวเองมาตลอดนะก็เลยบอกว่าใช้เงินใครเงินมันในการลงทุนจะไปทำธุรกิจอะไรก็ตามก็ได้เงินของตัวเองแต่ถ้ามีปัญหาก็พร้อมจะซัพพอร์ตกันคือนักข่าวไปถามเลยว่าลงทุนไปเท่าไหร่สำหรับไอ้แพลตฟอร์ม YJM เนี่ยนะคะทีนี้บอกหนูไม่ทราบเลยจริงๆเป็นความคิดของยู 100% ดึงพร้อมทุกคนนี่แหละก็ไปซุ่มทำอะไรก็ไม่เคยบอกมารู้อีกทีนึงก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้คนเข้าไปถามว่ามีความกังวลอะไรไหมก็เขาบอกว่าเป็นผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากก็เลยคิดว่ารับได้กับทุกสถานการณ์ก็ใจสู้จริงๆนะมีคนสมัครแสนกว่าในเวลา2 วันก็ไม่ธรรมดาแต่ว่ามีคนติดชมนิดนึงน้องๆก็บอกว่าอุ้ยหนูเข้าไปไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะภาษาจุดทำเลยค่ะในแอปนี
1: ้
0: หรือแม้แต่เจนนี่เองก็เหมือนกันเธอบอกว่าภาษาจุดเยอะเกินไป อยากให้เป็นภาษาไทยแล้วก็บอกสามีว่าอย่าไปคิดค่านายง่ายเยอะค่าคอมมิชชั่นอย่าโหดร้ายเกินไปให้อยู่ได้กันทุกฝ่ายมันจะได้แฮปปี้และวินวินกับทุกคนเธอว่าอย่างนั้นเพราะว่าเห็นสามีประชุมถึงตี 4 ตี 5ทุกวันกับทีมโอ้แสดงว่าต้องสร้างทีมใหญ่นะ
1: ครับ
0: นะคะต้องทีมใหญ่มาก
1: ทำเพื่อคนไทยก็สนับสนุนนะครับของไอแอปมันติดขึ้นมาเนาะแต่ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเรานึกอะไรไม่ออกอ่ะตอนนี้จะซื้อไอซีก็นะ
0: เอาจริงๆนะตอนนี้เวลาจะซื้อเราก็จะเข้าติ๊กต็อกจริงเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนึ่งเรื่องมิจฉาชีพมันน้อยกว่าแอปอื่นนะน้องรุ่งของก็ตรงปกจ่ายปลายทางได้เกือบ 100% ค่ะ
1: ครับแต่ตอนนี้ช้อปปี้เนี่ยเขาใช้กลยุทธ์สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะมีแบบ
0: มีแบบไม่ได้เข้าไปหลายวันแล้ว
1: คุณผู้ชมพี่ลองดูนะสมมติเราหาสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยนะมันจะมีแบบส่งพรุ่งนี้ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ย

0: เนี่ยอาจจะตอนเย็นอาจจะได้เลยก็ได้
1: เอออย่างเงี้ยเอา
0: ถ้าให้เลือกเขาเราต้องเลือกที่แบบส่งพรุ่งนี้ไม่ได้เสียว่าส่งพรุ่งนี้อ่ะอย่าเลือกแบบพวก 2-4 วันเออมันก็จะไวมันก็จะไวมาก
1: นะครับเป็นคนก็รอก็เสมอจะแง่รอ
0: ใช่สั่งหนังสืออ่านเล่นอะไรเงี้ยให้เด็กนะฮะ
1: ค่ะ
0: แหละผมก็เลือกจากประเภทส่งพรุ่งนี้แล้วก็ถึงจริงสั่งตอนเย็นนะเช้าอีกวันนึงก็มาแล้ว
1: เออแล้วก็ไปปลายทางใช่มั้ย
0: ผมใช้ตัดไปเลยตัดเงินไปเลยจะได้
1: ตัดไปเลย
0: บางทีไม่อยู่บ้านใช่ไหมพี่ก็เลยตัดบัตรไปเลยจบ
1: ๆค่ะต่อมาก็เดี๋ยวกันรู้นี่
0: เขาก็ต้องหากลยุทธ์อะไรใหม่ๆนะให้เราอะนะ
1: ใช่ค่ะก็ระวังเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าส่งด่วนอย่างนี้ก็ยังใช้คูปองส่งฟรีได้อยู่นะเออคูปองส่งฟรีไปเออก็นี่ยังก็ไวดีนะเนี่ยปรับมาสู้แล้วนะสปีลสู้ติ๊กต็อกมาดูนะฮะ
1: โอ้สู้กันจริงโอ้ตอนนี้นะรถวิ่งกันขวักไขว่จริงๆนะรถไลเดอร์ทั้งรถยนต์ลงมาเตอร์ไซค์อุ้ยอยู่นี้มีรถพ่วงข้างเลยนะคะส่งของในต่างจังหวัดอ
0: ่
1: ะ
0: พ่วงข้างเลยอ๋อ
1: พ่วงเลย
0: ผมว่ารถเขาไม่ติด
1: ข้างก็ได้ค่ะ
0: เออ
1: ใช่
0: แต่ให้กรุงเทพคงไม่ได้รถติดเน
1: า
0: ะ
1: กรุงเทพไม่ได้แต่ต่างจังหวัดอ่ะส่งพ่วงข้างได้เลยโอ้ยขึ้นเขาลงห้วยได้สบายมากนะคะก็ดีเนาะมาดูกรณีที่นักธุรกิจสาวตกลงทำสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจเพื่อจำหน่ายสินค้าแบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วก็มีข่าวว่าทำกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็มีการคาดเดากันหลายต่อหลายคนล่าสุดเปิดเผยมาแล้วนะคะนั่นคือนักร้องสาวชื่อดังกระต่ายพันธิพาค่ะน้องรุ่ง
0: อ๋อครับ
1: กระต่ายนะคะก็เมื่อวานทางนักธุรกิจที่เป็นสาวชาวสกลนครเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมมอบหมายให้ทนายโนบิพร้อมกับทีมทนายนำพยานหลักฐานไปยื่นฟ้องดำเนินคดีจับนักร้องสาวชื่อดังกระต่ายพันธิพาในความผิดฐานช่อโกงต่อศาลจังหวัดสกลนครหลังตรวจสอบพฤติกรรมการตั้งเบิกจ่ายบริษัทพันเป็นเท็จหรือว่าใช้บินทิศ22ครั้งเขาก็ว่าอย่างนั้นคือสองคนนี้ก็ถูกตกลงทำธุรกิจร่วมกันนะขายสินค้าแบรนด์ชื่อบันนี่ก็แบ่งขอบเขตความผิดชอบชัดเจนนะกระต่ายก็จะดูแลการตลาดและโฆษณาส่วนนักธุรกิจชื่อคุณสวรีเนี่ยรับผิดชอบสินค้าและบัญชีก็ตกลงร่วมกันว่าถ้ามีให้ได้จ่ายที่จำเป็นในการทำงานอย่างเช่นค่าเดินทางค่าอาหารหรือของใช้สำหรับทีมงานกระต่ายจะเป็นคนสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็เอาใบเสร็จมาตั้งเบิกคืนจากบริษัทเป็นรายเดือนไปจนกระทั่งวันที่10พฤษภาคมกระต่ายนั้นตัดสินใจฉีกสัญญาพร้อมลบตะกร้าสินค้าและคลิปโปรโมทออกจากช่องออนไลน์ทั้งหมดก็เลยส่งผลให้เกิดข้อพิพาทนำไปสู่การตรวจสอบบัญชีอย่างละเอียดจากทางฝั่งหุ้นส่วนก็คือคุณสวรีจากการตรวจสอบบัญชีพบว่ามีการมีความผิดปกติในการเบิกจ่ายคุณกระต่ายเนี่ยเอาสลิปค่าใช้จ่ายส่วนตัวมากล่าวอ้างด้วยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานเพื่อขอเบิกเงินจากบริษัททีมทนายความก็เลยรวบรวมหลักฐานและชี้แจงพฤติการเบิกจ่ายทิพย์ครั้งนี้เอาไว้ในคำฟ้องด้วยนะคะก็ไปฟ้องกันเรียบร้อยที่ศาลส่วนคุณกระต่ายก็ต้องโต้สิคะถ้าเจอแบบนี้ก็เปิดตัวแล้วว่าใช่นักร้องลูกทุ่งก็เป็นเธอนั่นแหละเธอก็ต้องรีบออกมาโต้เลยแล้วก็มีเอกสารหลักฐานทุกอย่างนะคะบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะกระต่ายก็มีหลักฐานครบเลยนะคะในการเบิกเงินทุกครั้งเดี๋ยวจะแจ้งความกลับด้วยนะคะ
0: อ
1: ือโอ้โหนี่ธุรกิจของเธอทั้งสองคนเนี่ยยอดขาย80ล้านนะคะน้องๆ
0: โอ้โห
1: ใช่ไม่น้อยนะเออธุรกิจดีมากเลยอ่ะเออแต่ว่าเนี่ยมาผิดใจกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะเออค่ะกระต่ายเธอบอกว่าเธอมีหลักฐานครบทุกอย่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินการทางกฎหมายด้วยเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเรื่องการยักยอกแหวกนะคะที่ทำร่วมกันแล้วก็เรื่องการข่มขู่แฉแชทที่พูดคุยกันส่วนตัวแล้วก็ที่พูดทั้งหมดมีหลักฐานพร้อมเข้าสู่กระบวนการเหมือนกันที่จะไปพิสูจน์กันต่อศาลในส่วนที่เขาฟ้องหนูก็พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการนะคะแล้วก็ด้านกระแสสังคมกระต่ายบอกว่าเธอจะชี้แจงในส่วนของตัวเองพร้อมกับผู้กรณีในรายการโหนกระแสเท่านั้น

0: คือที่เราเขาคิดว่าเป็นธุรกิจเล็กๆนะที่ทำกันในต่างจังหวัดเปล่าค่ะ80 ล้านยอดขาย
1: โอ้ครับ
0: ต้องแสดงว่าไม่น้อยไม่น้อยขายดีเนาะขายอะไรเดี๋ยวนะแบรนด์เนี้ย
1: เขาทำธุรกิจอะไรแปดสิบ
0: คอลลาเจน
1: อ๋อ
0: ขายคอลลาเจนกัน
1: อ
0: ืมขายทุกช่องทางเลยค่ะมีติ๊กตงติ๊กตอกมีหมดอ้อเขาขายดีจริง
1: อืมอืมอืมอืม
0: อ
1: ื
0: มอืม
2: เนี่ยก็เลยเกิดปัญหาเน
0: า
2: ะ
0: ใช
1: ่อืมครับ
2: ส่วนคนนี้ไม่เป็นปัญหาครับ
0: ค่ะ
2: คนสวยน้องเบลล่าครับ
0: ขอบคุณค่ะใช่ละแล้วไปก่อนฮะ
2: น้องเบลล่าครับไม่ใช่น้องศรีวิไลคร
0: ับ โอ้ยตกใจไปยืมว่าคนสวยเออ
2: รีบรับเลยนะ
0: เบลล่าลานีเหรอฮะ
2: เบลล่าลานีนะครับก็นักข่าวเนี่ยเห็นไอ้ช่วงนี้เงียบๆไปนะครับความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มอย่างคุณหนุ่มวิวสุวินนะฮะแฟนไฮโซหนุ่มเป็นยังไงบ้างนะครับก็น้องเบลล่าก็อัปเดตนะครับบอกว่าคือฝ่ายชายอยู่ๆก็ปิดไอจีพี
0: ่ปิด
2: ไอจีเลย
0: นี่อะไรจะหนีนี่ก็ไม่ใช่นะปิดไอจีหนีอะไรคะพี่วี
2: คนก็เราเห็นช่วงนี้เงียบกันไปคนก็แบบเอ๊เขาชาวเน็ตอะชาวเน็ตเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับก็นี่นะก็เลยได้ไปถามจากน้องเบลล่าเขาบอกว่ายังคบกันดีอยู่แต่ที่เขาปิดไอซีเนี่ยเพราะว่าคือเขาบอกว่าเขาอะไม่เคยเจออะไรแบบนี้เขาก็เลยตกใจแต่ว่าเขาเปิดเป็นแบบโซเชียลเป็นเปิดเป็นแบบพับบิกแล้วพี่ก็อาจจะมีแฟนๆของน้องเบลล่าเข้าไปเม้นกันเขาก็เลยบอกว่านะก็เลยขอปิดไอจีไปก่อนช่วงนี้แต่ความสัมพันธ์ทุกอย่างปกติดีเธอบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคู่นี้คือยังรักกันดีอยู่แค่ฝ่ายชายยังไม่อยากเป็นจุดสนใจเหมือนพอได้ข้อความอะไรค่อนข้างเยอะก็เลยกดดันทำตัวไม่ถูกนะครับก็เลยตัดสินใจว่างั้นเลิกเล่นไอจีไปดีกว่าแต่ทุกอย่างเนี่ยก็ยังนะใช้ชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยยังปกติดียังรักกันดีอยู่ครับสำหรับแฟนๆ
0: ก็ตกใจนึกว่าหนีอะไร
2: อ
0: ัน
2: นั้นพวกเราแล้วพี
0: ่
2: เราปิดเฟซปิดไอจีอันนั้นใช่แล้วล่ะต้องหนีอะไรบางอย่างแล้วล่ะ
0: นะอืมนี่ครับมีอะไรอย่างนี้นะคะต้องสู้ต่อใช่ไหม
2: มีอะไรคุยกันได้ใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่นี่ก็สาเหตุกีฬาว่ายังไงบ้างสนุกกันทุกวันจะได้ไหมเนี่ย
2: ยังไม่มีอะไรแน่ชัดออกมานะครับแต่ว่า
0: ไม่ชัด
2: อย่างที่บอกฮะว่าค่ายแจ๊สที่เขาทำช่องโมโนเนี่ยเขาก็ยืดไปแล้วล่ะนะครับ
0: ค่ะ
2: เขายืดไปแล้วทีนี้ก็เหลือรอเขาก็เริ่มหย่อนออกมานะให้แบบอินฟูสายกีฬาอย่างเงี้ยแบบค
0: ุ
2: ณคิดว่าถ้าจะดูฟุตบอลโลกคนไทยควรจะคนไทยยอมเสียเดือนละเท่าไหร
0: ่อ๋อเหมือนว่าโยนหินมา
2: ให้อินฟูเขาเริ่มโดนหินละบางคนบอกสามสี่ร้อยบางคนไม่เกิน500บางคนก็อาจจะบอกได้ถึง1,000ครับก็แล้วแต
0: ่
2: บางคนบอก399ได้ความชัด HD ถ้าเป็น599ขอเป็น 4K ไปเลยครับอะไรแบบ
0: ก็เมื่อวานในเพจของอดีตประธานกสทช.นะคะดร.ณทีสุคนรักแต่โพสว่าบนโลกจะเราจะปล่อยให้ครั้งรอยเดิมหรือกำหนดอนาคตใหม่ทุก4 ปีคนไทยต้องมาลุ้นตัวโกงว่ารอบนี้จะได้ดูหรือเปล่าแล้วจบดวงด้วยพักเดิมๆดูฝ่ายการเมืองวันนี้เรียนว่าต้องได้ดูฟรีตามมาด้วยดราม่าการวิ่งเต้นของกสทช.และสปอนเซอร์ที่ต้องระดมทุนก้อนโตมาจ่ายลิขสิทธิ์นะคะดร.ณทีบอกว่าโลกเปลี่ยนกฎต้องปรับเพื่อฟีฟ่านั้นธุรกิจ 100% เพราะฉะนั้น

0: กสทช.ต้องปรับเปลี่ยนกฎมาแท็กนี่นะคะให้เหมาะกับบริบทที่เปลี่ยนไปก็คือถ้าถอดกฎมาแท็กเท่ากับลอยแพประชาชนก็หลายคนเลยเสนอทางออกง่ายๆว่าถ้างั้นก็ถอดบนโลกออกจากกฎไปเลยสิปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดไหมใครอยากดูก็จ่ายเงินใครไม่ดูก็ไม่ต้องดูในฐานะที่เคยเป็นกสทช.ท่านบอกว่าคิดว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มักง่ายเกินไปการมีกสทช.ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันคือการลอยแพประชาชนให้เผชิญกับระบบตลาดทุนโดยลำพังไร้ซึ่งตาข่ายรองรับเท่านั้นทางออกวินคือไม่ต้องยกเลิกอะไรทั้งสิ้นแต่ต้องปรับเปลี่ยนแทนที่จะทอดทิ้งคนรากหญ้าเราสามารถนำโมเดลที่ประสบความสำเร็จต่างประเทศมาใช้ปรับได้ก็จะแบ่งเป็นการถ่ายทอดสด2ระดับไหมคือกลุ่มที่หนึ่งดูฟรีในแมตช์สำคัญนะจะเปิดสนามรอบรองรอบชิงเลยพวกนี้ดูฟรีไปกลุ่มที่สองให้สิทธิ์หารายได้ได้และอื่นๆที่เหลือก็เปิดให้เอกชนซื้อลิขสิทธิ์ไปใช้แบบ Exclusive ที่หารายได้จากภาคสมาชิกเต็มที่แต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องทำไฮไลท์ความยาวอย่างน้อย5นาทีมาใช้ฟรีให้กับคนไทยได้ติดตามในภายหลังได้นี่เป็นโมเดลที่ดร.นาทีเป็นการแนะนำว่าคนไทยต้องได้ดูอ่ะทำไมถึงไม่ได้ดูอ่ะประมาณนี้ค่ะน้องดู
1: แต่เขาออกมาแล้วนะฮะแมสแทปเนี่ยเขาไม่ได้บอลโลกเนี่ยเขาไม่ได้ลงแล้วนะครับตัวโลกเขาไม่ได้อยู่ในส่วนมาแทมแล้วก
0: ็ใช่ไหม
1: ทีเนี้ยก็เอกชนก็ไปทำธุรกิจได้นะครับ
0: คือเอาสมมติถ้าอันนี้เจ๊บอกว่าถ้าลองจินตนาการดูนะที่แบบโลกสวยถ้ารอบหน้าทีมชาติไทยทะลุไปบอลโลกได้ล่ะยังไง
1: มาไม่ฝันเราหมื่นล้านเหรอ
0: ต้องพอจะรอดแล้วแหละต้องแสดงศักยภาพออกมา
1: หวานเลย
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละก็เนี่ยก็มีหลายท่านนะนักวิชาการอินฟูเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมันก็มาจากนี่แหละวันที่ท่านนายกมาประกาศออกสื่อว่าลูกผมยังไงก็ต้องได้ดูสิคนได้ดูตลอด
0: ใช่ไหม
1: ขายของเนี่ยเขาเห็นนะคนอยากซื้อเขาเห็นคนอยากคนต้องซื้อประกาศอย่างนี้ค่ะเขาก็ตั้งราคาไว้ริบลิ่วเลยครับแล้วก็เกินที่เราจริงๆนะ
0: ใช่
1: มันก็ขึ้นมันก็เป็นกลยุทธ์อย่างนั้นทีนี้แต่ถ้าวันแรกๆท่านออกมาบอกโอ้เราไม่อยากได้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้คนขายของเห็นเราไม่เอานะเขาก็ต้องรีบลดราคาเลย
0: ใช่
1: กลยุทธ์ง่ายครับถึงแต่ว่าก็มาดูละใครจะมองว่าท่านพลาดหรือเปล่ามาดูละนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวดูพอเอกชนทุ่มซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วยังไงต่อภาครัฐจะยังไงต่อเอาเงินกองทุนจากกสทช.เอาเงินกองทุนจากของการกีฬาเหมือนเดิมไหมยังไงเข้ามาช่วยแล้วเอามาให้คนไทยได้ดูฟรีบ้างบางนัดหรือยังไงก็อีกหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นพี่พฤหัสหน้านะพฤหัสหน้าฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับ4ปีมีครั้งคนไทยจะได้ดูหรือไม่ได้ดูเอาว่าได้ดูเนี่ยได้แหละแต่เสียตังค์หรือไม่เสียตังค์อ่ะ
0: นั่นแหละ
1: ครับก็จะเป็นคือที่ปลุกกระแสในฝั่ง
0: รู้
1: ครับผม
0: จบเนาะติ๊กท่ากีฬาและบันเทิง
1: ครับเมาข่าวเล่า
0: บันเทิงกลับมาเรื่องของเมื่อวานนี้เกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะคะเรื่องของการที่บอกว่ามีทหารกัมพูชามายั่วยุทหารไทยทหารไทยจะไปวางลวดหนามทางนู้นก็มายั่วมาถึงเนื้อถึงตัวกันเนาะเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขออย่าให้คนไทยกังวลนะคะฝ่ายความมั่นคงและกองทัพจะดูแลแนวเขตของประเทศอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องการเจรจาอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงการต่างประเทศเราไม่มีความเดือดร้อนอะไรยังไม่มีการเจรจาเรื่องเขตแดนจากการที่ได้มีการยกเลิก MOU 44ไปแล้วก็เลยขอให้เชื่อว่ารัฐบาลไตร่ตรองหารือและประเมินสถานการณ์แล้วการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานที่ทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งมีประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใดๆให้กับคนในประเทศของเราถามว่าเอาเรื่องทางฝั่งนู้นเองด้วยยุอยู่อ่ะจะทำยังไงแต่ยุบอกก็เป็นอย่างนี้ทุกวันก็ถึงเรียกว่าการด้วยยุเป็นองค์ประกอบของการที่เรายังไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกันได้ไงก็เลยต้องมีความอดทน

0: เราเหนือกว่าต้องนิ่งอดทนให้ดีกว่าก็ชมเชยทหารที่ใช้ความอดทนเต็มที่ต่อการยั่วยุเราไม่เคยเป็นฝ่ายไปยั่วยุเป็นฝ่ายนิ่งต่อสถานการณ์ตลอดก็ทำให้ประเทศเรามีความเข้มแข็งที่เป็นที่ยำเกรงอ้าวแต่ถามว่าคนในพื้นที่ก็กังวลน่ะจะทำยังไงนายกก็บอกว่าณขณะนี้ไม่ต้องกังวลเมื่อเทียบกับปีที่แล้วช่วงเดือนเดียวกันเนี่ยคิดว่าปัญหาห่างกันเยอะวันนี้ความสงบเกิดขึ้นเนื่องจากชายแดนมีความสงบเทียบกับปีที่แล้วนะคำถามนี้ไม่สะท้อนกับตามจริงนายกพูดอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันไม่สะท้อนยังไงล่ะ
1: แต่มันมีภาพการยั่วยุเกิดขึ้นแล้วเนาะเหมือนจะว่าซึ่งขนาดทหารไทยโดนผลักอกอ่ะ
0: คนที่
1: เขาอยู่ครับอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าทำไมทหารไทยเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ทำไมทหารเราต้องอดทนมากขนาดนี้ทำไมมันไม่จบสักทีปัญหาตรงนี
0: ้เออนั่นแหละ
1: เออไปครับ
0: ก็
1: แต่น้อยก็ถือว่ารัฐบาลกำลังจับตาดูอยู่ใช่ไหม
0: ใช่แต่บอกว่าไม่ได้อะไรนะเพราะว่าตราบใดที่มันยังไม่เกิดขึ้นในดินแดนของเราก็ไม่เดือดร้อนไอ้ส่วนเรื่องสแกนเมอร์อะไรพวกนี้แกก็บอกว่ามันก็ยังอยู่ฝั่งนั้นความตอนนี้กองทัพจัดการเรียบร้อยหมดแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเอาเป็นว่ายังไม่เปิดอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องส่งต่อนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปส่งต่อข่าวปลอมอะไรพวกนี้นะระวังถูกแจ้งความนะคะ
1: ครับผม
0: ครับเพลงสดสักเพลงเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิตโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัด

ท้าห้องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จะงี้ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่สวยนะแกบอกว่าเป็นไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วไม่ตกเพิ่งมาทำสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิส FSSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการเช้านี้ค่ะ

0: แล้วทิ้งท้ายนิดเดียวครับพี่สีเรื่องใครที่อยู่ห้องพักคอนโดนะครับให้ระมัดระวังกันกล้องวงจรปิดนี่สำคัญวันก่อนเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาอยู่ๆโผล่ขึ้นมาทางหน้าต่างนะฮะโผล่ขึ้นมาทางหน้าต่างห้องพักสุดท้ายตำรวจตามจับมาได้แล้วจริงด้วยนะครับก็
1: โผล่
0: แล้วว่าตั้งใจจะเข้าไปขโมยเงินครับพี่นะตั้งใจจะเข้าไปขโมยเงินเจ้าของห้องเออเจ้าของห้องเขามีวงจรปิดนะครับติดตั้งเอาไว้ก็โดนจับเป็นที่เรียบร้อยนะเอาไปตรวจปัสสาวะก็ม่วงด้วยนะครับ
1: ม
0: ่วงด้วย
1: ม่วงตามคาด
0: ก็ใช่จะรุนจะหาเงินไปเสพแหละนะครับที่พัทยานะขนาดว่าห้องเขาอยู่ตั้งชั้น4นะพี่อย่าประมาทนะพวกนี้มันปีนบันไดหนีไฟเนี่ยนะครับขึ้นมาได้นะนะฮะ